0: วัสดีครับ2:10 นนะครับต้อนรับผู้ดูฟังทาง FM 99ที่เรดิโอคือมาในแข่งแรงครับเข้าสู่ช่วงของ99 Live บอลโลกกันต่อนะครับถึงแม้ช่วงนี้จะยังไม่มีบอลโลกเตะนะเพราะเดี๋ยวชิงที่3เนี่ยเตะตี4นะครับแต่ก็เดี๋ยวอยู่กับเรา2ชั่วโมงนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับพี่บอลศรีนันท์และผมสนวิรุณสวัสดีพี่บอลครับ
1: สวัสดีคุณสนสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับก็อีกประมาณ2ชั่วโมง อีกชั่วโมงนึงข้างหน้าจะมีการประกาศรายชื่อนะครับรอบชิงอันดับ3ระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษที่สนาม Hard Rock Stadium ไมอามี
0: ่
1: ก็ดูแล้วแมตช์นี้คนอาจจะสนใจน้อยลง
0: แต่ก็ดีกว่าเพราะ2วันที่ผ่านมานี่เหงาเลยพี่บอลไม่มีอะไรให้ดู
1: ก็อีกนะประมาณ28ชั่วโมงหน้าเราก็จะรู้ผลแล้วว่าใครจะได้

0: แชมป์โลกปี2026นะ
1: ครับ
0: ระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินาวันพรุ่งนี้นะที่สนามเมสไลก็ทางเสียบเลื่อนเวลาตีสาม
1: ไหมไม่แน่ใจหรือว่ามันไม่ได้ว่ารู้ไปแล้วตั้งแต่วันที่สเปนผ่านฝรั่งเศสอ่ะพี่ว
0: ่
1: าคู่นั้นเขามองว่าเป็นคู่ชิงไกลๆไง
0: แต่ว่าเจนนี่ชุดนี้ก็ต้องบอกตรงว่ามีอะไรให้เซอร์ไพรส์ตลอดนะจะตายจะตายอยู่แล้ว
1: มาทีที่มาด้วยโมเมนตัมแต่ว่าผมไม่สนใจอ่ะอังกฤษฝรั่งเศสอะไรคืนนี้แต่ผมสนใจว่าพี่บอลก่อนหน้านี้หายไปตั้งนานผมไม่เจอเลยแบบหายแบบหายไปเลยไม่ได้มาจัดเลย
0: อ๋อบางทีก็ติดงานภาคกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋อเหรอเอาแล้วช่วงนี้ไม่ติดเหรอพี
0: ่ก็ติดก็เพิ่งยาออกมาจากเนี่ยแหละก
1: ็เพิ่งเสร็จเพิ่งว่างหน่อย
0: ไม่จริงจริงสัปดาห์นี้กอล์ฟมันพอเป็นรายการใหญ่เป็นดีโอเพนเป็นเมเจอร์สุดท้ายของปีแล้วพีเจมันไปถ่ายทางช่องสโปร มันกลายเป็นว่ามันก็แปลกดีนะกอล์ฟสมมติเราซื้อลิขสิทธิ์มาเงี้ยมันก็จะมีบางรายการเป็นเมเจอร์เงี้ยที่มันไม่ได้อยู่ในผัง
1: ก็เลยช่วงนี้ก็ว่างหน่อย
0: ก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับไปภาคกอล์ฟ
1: ตอนแรกผมนึกว่าเห็นอาจารย์คมแล้วว่าแบบพี่อะไรเดินลำบงลำบากอะไรก่อนหน้านี
0: ้อ๋อเหรอ
1: ใช่ไหมเป็นจริงไหมหรือว่าใช่ไหม
0: บอกว่าอะไรนะ
1: เดินลำบากเหมือนหลังมีปัญหา
0: ตอนนี้ก็มีห
1: ลังหามันเป็นไรอ่ะพี่เอาเลยละ
0: โดนคนแทงหลัง
1: โดนอธิคมเหรอ
0: ไม่ใช่อันนี้พูดล้อเล่นนะ
1: เพราะเมื่อกี้เห็นเขาประชุมกันอยู่พอดีเห็นพี่อู๋ใหญ่กับพี่เอกนพดลนั่งอยู่ข้างล่างแล้วเห็นคู่จัดช่วงนี้แล้วเขาก็นั่งคุยผมก็นึกว่าประชุมอะไรกันย่อย4คนก็น่าจะคุยเรื่องบอลอ่ะก็อยู่กับเราสองคนนะครับก็พูดคุยกับพี่บอลแล้วผมส่วน4689899นะครับ4689899แล้วก็ช่วงนี้ก็ไลฟ์ฟอลโลกก็น่าจะมีทาง Facebook Live แล้วก็ YouTube Live ด้วย
0: ใช่
1: ก็มาพูดคุยกันใครที่เนี่ยรอดูบอลหรือว่ายังไม่นอนก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับ
0: อีกประมาณ2ชั่วโมงนะครับคนภาควันนี้เป็นบอม
1: หอหยองกับอาจารย์บอม
0: ใช
1: ่ส่วนพรุ่งนี้ก็รู้กันไปแล้วว่าโอ้โหอาจารย์น
0: า
1: หัง
0: อาจารย์หยองนี่ผมเพิ่งเจอมาอย่างน
1: ั้
0: น
1: เป็นไงฮะ
0: ที่สนามฮอกกี้เนี่ย
1: เขาไปพาฮอกกี้เลยเหรอ
0: พาผม
1: โอ้สู้มาก
0: โอ้ที่ฝองคนที่ผมก็มันใช่ไหมฮอกกี้น้ำแข็งเนี่ยจริงๆเคยพามาแล้วนะเพียงแต่ว่าโอ้พอมาพาที่สนามแล้วมันเร็วมากจริง
1: ครับ
0: ยอมรับเลยว่าไม่ทัน
1: โอ้แล้วหมายถึงที่เจอเขาวันนี้เหรอ
0: ใช่ๆก็ไปพักเดียวกันเนี่ย
1: แล้วแกเอาเวลาตอนไหนไปนอนเนี่ยเดี๋ยวตีสี่ก็มาอีกแล้ว
0: ใช่ตีสี่ก็มาตอนนี้ไปพักเทนนิสอยู
1: ่ฮะจันหยองเนี่ยนะ
0: ใช่เพราะโจกับผมเนี่ยผมถามหยองไปไหนผมพี่ผมต้องรีบไปแล้วเนี่ยไปพักเทนนิสต่อ
1: โอ้โหเอาเงินไปไว้ที่ไหนพี่บอกให้แกดูแลสุขภาพบ้างนะเห็นเดินก็ไม่ค่อยจะไหวทุกวันนี้เดี๋ยวจะคือแบบพักผ่อนบ้างอ่ะ
0: เมื่อวานเนี่ยเขาบอกไม่ว่างพี่เมื่อวานผมพักสนุกเกอร
1: ์
0: ไปหมดเลยนะ
1: เขาทำงานอย่างเงี้ยติดหนี้เขาไม่มีหนี้นะผมได้ข่าวเขาก็แบบก็ไม่รู้จะขยันไปไหนนะผมนี่ทำงานเหมือนกับไม่มีอะไรทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ทำงานเนี่ยผมหยุดมา 2-3 วันแล้วแบบหยุดเลยอ่ะพี่บอล
0: อ๋อช่วงไม่มีฟุตบอลโลก
1: ใช่แบบโอ้กินลมชมวิวเดินห้างกินข้าว
0: เดี๋ยวเดือนหน้าเปิดฤดูกาลแล้วอดใจรอแป๊บนึง
1: โอ้ยอีกก็จบพรุ่งนี้ก็อีกก็ประมาณก็เดือนนึงอ่ะ
0: พี่
1: เพราะว่ามันกลางเดือนหน้าไงกลางเดือนสิงหาฮะ
0: 21สิงหาแต่ว่าก็ฟุตบอลก็มันไม่ได้พักกันนานอ
1: ่
0: ะเดือนเดียว
1: แต่เดี๋ยว
0: ช่วงนี้ก็จะมีอาเซียนคัพมาขั้นเหม
1: ือ
0: นก
1: ัน
0: อ๋อ
1: ก็อย่างน้อยก็ไม่เหงาใช่
0: ฟ
1: ุ
0: ตบอลทีมชาติ
1: ไหนยังมีฟีฟ่าอาเซียนอีกมันก็ทับซ้อนกันหน่อยแต่พี่บอลก็ว่างในช่วงนี้ใช่ไหม
0: ก็จริงๆมันก็ถ้ามันไม่ทับเวลาก็ถือว่าว่างนะ
1: แต่พี่ยังอยู่แถวลาดดำเนินเหมือนเดิมไหม
0: ใช่ยังอยู่เหมือนเดิม
1: อ๋ออยู่กลางเมืองในเมืองเลยนะ
0: ข้อเสียคือช่วงนี้พอมันมีการแข่งขันมันมีวิ่งมาราธอนกันเยอะอย่างเงี้ยช่วงเช้าก็จะโดนปิดถนน
1: ช่วงนี้
0: โดนทุกอาทิตย์เลย
1: ก็เลยจะเดินทางลำบากไหม
0: ก็ปิดถนนก็ลำบากบางทีว่าจะปั่นจักรยานมาแล้วเนี่ย
1: ครับอ่ะก็ก่อนอื่นนะครับก่อนจะไปคุยข่าวโอ้โหเมื่อกี้ผมก็ช็อกผมก็อาร์เซนอลผมก็ตามเที่ยวแรกเที่ยวขื่อมอร์แกนโรเจอร์มานานโอ้โหอีกแล้ว
0: เลย
1: นี่มันมีใครโดมูดิกโมเดลปะเนี่ย
0: แล้วค่าตัวเนี่ย127ล้านเนี่ยมันมีเหตุผลของมันนะ
1: ยังไงพี่เดี๋ยวให้พี่เล่า
0: เอเลียสก่อนที่มันตอนนี้มันย้ายไป126
1: เอเลียสแอนเดอร์สันเหรอ
0: ใช่
1: เดี๋ยวให้พี่บอลเล่าม
0: ันต้องการแบบเหมือนต้องการที่จะ
1: ขี่แบบทับอ่ะ
0: ซัมเมอร์เนี่ย
1: แต่แล้วเชลซีระวังนะคุณได้ไปเนี่ยระวังเป็นเหมือนมิคาโดมูดิกนะแบบตัดหน้าอาร์เซนอลไปเนี่ยระวังนะ

0: ก็เคยเจอมาแล้ว
1: เออระวังนะเดี๋ยวแบบเนี่ยบูดิกทุกวันนี้ยังเล่นไม่ได้เลยเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่แต่ดูแล้วเป็นไปได้สูงนะที่ทางเชลซีอาจจะปล่อยทิ้งเอนโซ
1: เอนโซ่ฟานเดส
0: ใช่คือหนึ่งกรณีที่ไปชูป้าย
1: แบบหมู่เกาะฟอกแลนด์นะ
0: หมู่เกาะฟอกแลนด์มันของอาร์เจนติน่าอันนี้เป็นทำเป็นประเด็นใหญ่เลยที่ทำให้คนอังกฤษไม่พอใจไม่ใช่เฉพาะเขานะ มันมีนักเตะในพรีเมียร์ลีกอะประมาณ5คน
1: อ
0: ะ
1: โรเมโลแมคอลิสเตอร์
0: ลิเวอร์พูลแมนยูก็มี
1: มันก็ไม่น่าไม่พอใจแหละพี่บอลเพราะว่าคุณทำมาหากินในอังกฤษแล้วมาเออมาเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนเน
0: ี่
1: ย
0: แล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการเมืองมันไม่ควรที่จะเข้ามายุ่งกับกีฬา
1: ใช
0: ่และเหตุเนี้ยจริงๆอ่ะมันเคยมีลักษณะแบบนี้เลยนะตอนที่เกาหลีใต้ชิงกับญี่ปุ่นอันดับ3ชิงเหรียญทองแดงในโอลิมปิกปี2014ที่ลอนดอนอ่ะปรากฏว่าเอ๊ะ2012ใช่มั้ยลอนดอนเนี่ย
1: 2012
0: ใช่มั้ย
1: ลอนดอน2012
0: ปรากฏว่าหลังเกมที่เกาหลีใต้ชนะเล่นทองแดงเนี่ยมีนักเตะเกาหลีใต้คนนึงเนี่ยแหละเอาป้ายมาชูแบบนี้เลย
1: ครับ
0: เกาะเพราะว่าเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเขาก็มีข้อพิพาท
1: เรื่อง
0: เกาะดอกของญี่ปุ่นของเกาหลีเขาเรียกว่าดอกเกาะด็อกโก
1: จริงเหรอ
0: แต่ของญี่ปุ่นเขาจะเรียกอีกชื่อนึง
1: ไม่ใช่เกาะแชจูใช่ไหม ผมก็รู้จักแต่เกาะแชจู
0: ปรากฏว่านักเตะเกาหลีใต้คนนี้โดนแบน2นัดแต่ตอนนั้นมัน
1: ตอน
0: น
1: ั้
0: น
1: มันขึ้นมาแล้ว
0: แต่ตอนนั้นมันเป็นโอลิมปิกมันเป็นคณะกรรมการ IOC คราวนี้ถ้าใช้มาตรฐานเดียวกันเนี่ยไอ้นัดชิงนักเตะเจนทิน่าที่ถือธงเนี่ยมันก็ควรจะโดนใช่ไหม
1: ก็ยกแชมป์ไม่สเปนไปเลยถ้าเกิดไอ้ล็อตนั้นจะโดนแบน
0: อ
1: ่ะ
0: ซึ่งสื่ออังกฤษพยายามจะเรียกร้องให้ฟีฟ่ารีบลงโทษเลยแต่ฟีฟ่าเขาก็มีกฎว่าจะต้องพิจารณาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแต่อย่างดีสุดนะก็โทษปรับ
1: ก็คงประมาณนั้น
0: และที่สำคัญเนี่ย
1: ถ้าแบนแล้วแบบลงเล่นนัดชิงไม่ได้นี่ก็เท่ากับโอ้โหยกแชมป์ให้สเปนมันก็เป็นที่คอร์รัปชัน
0: ใช่แล้วมันก็จะมีปัญหาตามมาอีกแต่ว่าทางฝั่งของอเมริกาซึ่งเขาเป็นเจ้าภาพเนี่ยเขาก็หนุนหลังอาร์เจนตินานะเขาก็บอกอ้าวมันเป็นการเป็นสิทธิ์แสดงออกแบบเสรีซึ่งจริงๆอ่ะมันไปขัดแย้งกับกฎของฟีฟ่าอยู่แล้ว
1: เรื่องเมื่อกี้มันเกี่ยวกับการเมืองเนี่ย
0: แต่ว่าทางไวท์เฮาส์ฟีฟ่า
1: ทำเนียบขาว
0: ใช่ทำเนียบขาวที่เขาต้องประสานงานกับฟีฟ่าเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นเจ้าภาพใช่ไหมเขาก็ต้องประสานงานปรากฏว่าผู้อำนวยการเนี่ยออกมาประกาศเลยบอกว่าถ้านัดชิงวันพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะเดินหน้าชนะและอยากจะชูป้ายทำได้เต็มที่ ทำได้เต็มที
1: ่โอ้โห
0: หนุนหลังเลย
1: คือยังไงแบบเป็นพันธมิตรทวีปอเมริกาอเมริกาเหนือจับมืออเมริกาใต้ลุมแบบยุโรปเนี่ยโอ้โห
0: แต่เขามองว่า
1: ตัวเหล่งหมดอะ
0: ถ้ามองในแง่ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเขามองว่าอันนี้เป็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกแต่ว่าทางฝั่งฟีฟ่าเนี่ยถ้าเกิดจะลงโทษเนี่ยทางไวท์เฮาส์เขาก็บอกเอ้าก็เป็นเรื่องของทางฟีฟ่าที่จะลงโทษไปคือแต่ว่าถามว่าถ้าถามไวท์เฮาส์ฟีฟ่าเขาบอกทำได้ก็คุณก็มีสิทธิเสรีภาพในการทำแต่ถ้าเกิดทำแล้วมีผลกระทบตามมาเขาก็ไม่รับผิดชอบ
1: นี่มันเอาตัวรอดดีป่ะคืออยากทำได้แต่ว่าผมไม่เกี่ยวอะไรอย่างงี
0: ้
1: เออปวดหัวไปหมดไม่มันจะมีกรณีก่อนหน้านี้ได้ไงพี่บอลตรงที่ว่าจามอานจุงวานได้ป่ะ
0: จำได้
1: ไอ้ที่มีปัญหาในแมตช์ที่อิตาลีตรงคือโดนโกงนัดเจอเกาหลีใต้อ่ะก็อานจุงวานกลับไปเล่นในอิตาลีไม่ได้เลยเออวันนั้นเออมันก็มีเคยมีตัวอย่างนะแบบนักเตะอาร์เจนที่เล่นในพรีเมียร์ก็ระวังแต่ผมว่าไม่ขายหรอกก็เห็นล่าสุดมีข่าวว่าอลอนโซ่คุยแล้วนี่ว่าอยากให้อยู่ต่อเป็นแกนหลัก
0: โหแต่แฟนอังกฤษตอนนี้เดือดดาลแล้วยิ่งมันพูดยากนะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกัน
1: เดี๋ยวค่อยคุยข่าวแล้วกันนะครับก็อยู่กับพี่บอลข่าวเข้มอยู่แล้วเดี๋ยวนี้พี่บอลไว้นงไว้กระหนวดเขาโหเข้มมาเลย นึกว่า พี่บิลลี่ออแกนหนวดแบบพี่บิลลี่เลยอ
0: ่ะตอนนี้พี่บิลลี่ไว้หนวดไว้
1: โอ้โหทรงนี้เลย
0: ผมอยากเป็นพี่โตมากกว่า
1: โอ้โหพี่โตเนื้อแท้อะจะดีอะ
0: ไม่ผมอยากไว้เหมือนแกแล้วแต่ไว
1: ้โอ้พี่ไว้อย่างแกนี่ยาวกว่าไอเควินดูแลนด์อีกนะหนวดแบบพี่โตเขาต้องเรียกว่าเขา
0: แพ้เลยอะดูแลนด
1: ์เออพี่บอลดูปกติดูหนังบ่อยไหม
0: ดู
1: ไปดูนี่มาอย่างโอดิซี
0: ่อ๋อมีคนชมเยอะนะ
1: เออผมอยากไปดูมากเลยเห็นเขาบอกว่าตอนแรกอยากดูแต่แรกแล้วแต่ว่ามีแต่คนบอกว่าดี
0: ใช่เพราะว่ามันมีมาหลายเวอร์ชันแล้วนะครับแต่ว่า
1: ก่อนหน้านี้มันมีทอยไงแต่นี้เขาบอกว่าต่อจากทอยใช่ไหม
0: ต่อจากหลังสงครามทอยต้องกลับแล้วไงกลับมาแล้วบอกโอ้ก่อนจะกลับนี่ต้องใช้เวลา 6-7 ปีโดน
1: ไม่แต่ว่าทอยอ่ะมันเป็นแบบพูดง่ายว่ามันเป็นเรื่องแบบแนวเรียลลิสติกคือแบบเป็นความจริงอ่ะแต่เห็นเขาบอกว่าโอดิซีมีแบบทวยเทพมีแบบมันจะแบบสำหรับผมอะผมไม่ค่อยแบบถนัดแฟนตาซีเท่าไหร่ไงมันจะยังไงพี่
0: หนังเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้ดูนะแต่ดูเวอร์ชันเก่าๆเนี่ยมันก็ทำตามหนังสืออะไรแหละ
1: อ๋อตาม

0: กวีโฮเมอร์ฮะ
1: ใช่ซึ่งก็ค่อนข้างแฟนตาซีแหละยักษ์ตาเดียวเงี้ยนะ
0: เออมันมีที่ไหนอ่ะก็เดี๋ยวผมว่าพรุ่งนี้ว่าจะไปดูนะ
1: อ่
0: ะตอนนี้สรุปผลบอลก่อนนะครับใครที่ตามผลฟุตบอลอยู่ก็ถ้าบอลบราซิลนี่เซเลบีมี3คู่นะครับคิคูมานำเบียโนบ้า 1-0 ปันเตเปต้าตามหลังโกยา 0-1 แล้วก็สปอร์ตเรซิเฟ่นำโอปาลาเลโออ่ะสปอร์ตเรซิเฟ่เสมอโอปาลาเลโอ 1-1 ฟุตบอลไอซ์แลนด์นะครับวาลูกับเฟรมยัง 0-0 นะครับอิสราเอลนี่ท้ายเกมไบต้าเยรูซาเล็มนำฮาเวลเทลวิฟ 2-1 โรมาเนียนี่พักครึ่งนะครับไคลโอวากับยูเทอารัต 0-0 แล้วก็สกอตลีกครับนี่มีดันดียูเต็ดนำอาบรอส 2-0 นะครับส่วนนอกนั้นอุ่นเครื่องที่คุ้นหน่อยมีโอลอตนะครับตามหลังเอสปันยอน 0-1 ซูเต้วาเลเกมนำอาซาดักมา 1-0 นะครับบราก้าตามหลังเซลตาวิโก 0-1แล้วก็อิสราเอลนะครับตามหลังซอดัมตัน 1-2 นะครับส่วนพวกที่จบไปแล้วนะครับเพราะวันนี้นี่ฟุตบอลพวกตะวันออกนี่กลับมาเตะเพียบเลยนะพี่บอลพวกเคลีกอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวผมดูให้นะครับวันนี้เนี่ยมีนอร์เวย์นะครับจบไปแล้วทุกคู่มีทางฮามคามแพ้ทอมโซ่ 1-4 ลิลสตอมชนะ KFM ออสโซ 2-1 กีเซนซุนเสมอกับซาบอก 0-0 แล้วก็สตาร์ทเนี่ยแพ้โลเซนบอก 0-3 ไวกิ้งวันนี้ชนะซานเดฟอร์ด 2-1 แล้วก็โมวันนี้แพ้บราน 1-2 นะครับสวีเดนเอาสเวนคาร์ลิกสุดวันนี้มีคู่เดียวคือโซน่าหรือ AK เนี่ยชนะทาง GAS 2-0 ฟุตบอลฟินแลนด์มี3คู่นะครับ HJK ซิงกิชนะ VPS 2-1 SJK แพ้ QPS 0-2 แล้วก็โอลูครับแพ้นิสตาน 0-2แล้วก็กระชับมิตรโอ้วันนี้มีด้วยพี่บอลเวียดนามนี่ถล่มเมียนมาขาดเลย 4-0 ก็ไม่รู้ว่ามาเตะเนื่องในโอกาสอะไรแต่ว่าเวียดนามนี่อัดถล่มเละเลยเมียนมานี่เหลือ10คนด้วยนะนอกนั้นนี่ไอซ์แลนด์มีคู่หนึ่งจบไปแล้วคือทอร์คูลิลี่วันนี้ชนะไวกิงกู 2-1 ส่วนรัสเซียซูเปอร์คัพเนี่ยวันนี้เซนิตเสมอกับสปาร์ตัก 1-1 และยิงจุดโทษเนี่ยสปาร์ตักชนะนะครับ 4-2 ขออภัยเซนิตชนะ 4-2 นอกนั้นถ้าเป็นฟุตบอลเคลีกนะครับเอาเฉพาะเคลีก1แล้วกันนะครับอินชอนวันนี้ชนะชนบุก 1-0 ดังกังวอนนะครับวันนี้ชนะกิมชอนซังงู 2-0 นะครับแจจูวันนี้ชนะโปฮัง 2-1 แล้วก็แทจอนเสมอกับอุนซานอุนได 2-2 แค่นี้แล้วกันบอลจีนผ่านนะครับแล้วก็ถ้าอุ่นเครื่องอ่ะโหวันนี้ไม่พูดไม่ได้พี่บอล
1: สโมสร
0: โดนแซวยับเลยสโมสรคู่รักคู่แค้นพี่อ
1: ่
0: ะอุ่นนัดแรกก็แพ้แล้ววันนี้แมนยูไนเต็ดอุ่นเครื่องกับเล็กแฮ
1: ม
0: เรียบร้อย
1: แพ
0: ้ศูนย์หนึ่งก็ช่วงเอาตั้งแต่เปิดหัวเลยเหร
1: อก็ช่วงนี้สโมสรก็เริ่มอุ่นเครื่องกันแล้วนะลิเวอร์พูลนี่นัดแรกเจอกับซันเดอร์แลนด์วันเสาร์หน้านะวันเสาร์หน้าจะเจอกับ
0: แต่เดี๋ยวมีเจอเล็กแฮมด้วยนี่ลิเวอร์พูลจะมีเล่นกับเล็กแฮมวันที่30เดือนนี
1: ้ที่นิวยอร์กนะ
0: ใช
1: ่โอ้จะไปที่ยังกี
0: ้สเตเดียมก็บีจีสปอร์ตมีถ่ายทอดสดเดี๋ยววันนั้นเดี๋ยวผมพากเลี้ยวภูเล็กแซมไปดูฟอร์มได้แต่วันนี้เนี่ยผมไปดูสกอตแมนยูที่ลงอ่ะไม่ขี้เหร่นะพี่บอลมีทั้ง
1: ไมเคิลคาริคุมเนี่ย
0: ไมเคิลคาริคุมมีทั้งประตูเป็นฮีตันแนวรับเนี่ยมีโยโร่มีแม็กควายแบ็กซ้ายลุกช
1: อ
0: แบ็กขวาโยโร่แบ็กซ้ายลุกชอเซนเตอร์มีเฮเว่นกับแม็กควายกองกลางมีแพทริกดอกกูมีอย่างไอ้เจ้าเฟชเชอร์อ่ะลูกชายไทเลอร์เฟชเชอร์ข้างบนมีไบรอันเอมเบอร์โมมีเมสันเมาตัวก็แบบคือก็ตัวที่ไม่ได้ไปบอลโลกแล้วก็ผสมกับดาวรุ่งที่เขาช่วงหลังก็ได้โอกาสบ่อยอ่ะแต่การว่าแพ้เล็กแซมที่ก็ปีที่แล้วเกือบได้ขึ้นทีมเนี่ยแต่ว่าอยู่แชมเปี้ยนชิพเนี่ยก็แพ้ไป 0-1
1: อันนี้อุ่นเครื่องที่อเมริกาหรือว่าที่ไหน
0: เดี๋ยวผมเช็คให้แต่คือเตะไปช่วง 3:00 น.อ่ะผมก็นั่งดูอยู่ตอนแรกก็แบบคิดว่าโอ้ยถ้าชุดนี้แมนยูน่าจะสบายๆแต่ที่ไหนได้แพ้แบบคือยิ่งพอเปลี่ยนชุด2ลงมาเนี่ยก็ไม่มีทีท่าว่าจะกลับมาได้ด้วยเพราะว่าคือไปตามหลังเร็วนะครับก็เดี๋ยวผมดูให้เพราะว่าก็น่าจะมีหลายคนตามดูเกมนี้อยู่เพราะว่าก็เป็นการอุ่นเครื่องอย่างเป็นทางการเกมแรกของแมนเต็ดในฤดูกาลนี้เลยนะครับเดี๋ยวดูหาก่อนเพราะว่าจริงๆวันนี้เอเวอร์ตันก็มีเอเวอร์ตันนี่ผลเป็นไงพี่บอล
1: เอเวอร์ตันเนี่ยดู
0: เพราะว่าทีมหลักๆทีมใหญ่ๆเขาก็เริ่มกลับมาละเดี๋ยวผมเซิร์ชดีกว่าเพราะว่า

0: โอ้พอมาดูอุ่นเครื่อง
1: ตันวุชนะดันดี
0: 4-0
1: โอ้สโมสรช่วงนี้ก็กลับมาฝึกซ้อมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเฉพาะนักเตะที่ไปเตะฟุตบอลโลกแหละที่เขาก็ยังให้อนุญาตอนุโลมอยู่นะครับ
0: ใช่
1: แต่อย่างพวกคอบบี้ไมนูเนี่ยควรจะกลับมาได้เลย ไปก็ไม่ได้เล่น
0: แล้วเดี๋ยววันนี้ก็ลงแล้วมั้ง
1: กูเคิลไม่เห็นค่าเลยแล้วก
0: ็
1: โดนด่ายับนะ
0: ก็มีคนเอาฮีทแมปคอบบี้ไมนูในบอลโลกครั้งนี้มา
1: ไม่
0: กวนมากมันเป็นแบบเป็นเบาะดั้งแล้วก็เป็นแผ่ความร้อนโดยก้น
1: จริงๆมันมีหลายนะที่เขาควรได้ลงนะอย่างนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มอย่างเงี้ยนะครับซึ่งทูเคิลให้เหตุผลว่าอะไรนะตอนฝึกซ้อมเล่นไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณไปเอาฝึกซ้อมอะไรมาคุณเลือกเข้ามาด้วยนะเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วมันไม่ให้มันไม่มีเหตุผลที่จะแบบจะพักเขาขนาดน
0: ั้
1: น
0: ใช่อ้าววันนี้เนี่ยแมนยูไปอุ่นที่เฮลซิงกิไปเล่นที่ฟินแลนด์แต่ผู้ตัดสินเนี่ยเป็นพอลเทียนี่นะคือแน่เป็นแมตช์พิเศษอ่ะใช่ครึ่งแรกก็อย่างที่บอกมีฮีตันประตูแบ็คขวาโยโร่แบ็คซ้ายชอเซนเตอร์เฮเบนแม็กควายกองกลางเมสันเมาส์กับอังเดซานโตสนี่ตัวใหม่เลยข้างบนมีเอ็มเบอร์โมมีดอกูเล่นด้านซ้ายหน้าต่ำเป็นไทเลอร์เฟชเชอร์หน้าเป้าเป็นซักซีจันดูคิดดูชุดนี้ผมว่ามันต้องดูดีกว่าน
1: ะ
0: มันต้องดูดีกว่าเล็กแซมที่แบบเอาตรงๆตัวโนเนมอ่ะถ้าดังหน่อยมีนาธานบอดเฮดอ่ะที่ผมคุ้นกับมีประตูเป็นทางด้านโอควันโกเคยเป็นดาวรุ่งอาร์เซนอลแล้วก็เล่นไปได้แค่นาที39อ่ะพูดง่าย
1: เล็กแฮมลงด้วย
0: เอ็มโปโมลงแล้วก็นาที39แซมสมิธนี่ยิงให้เล็กแฮมนํา 1-0 นาทีนะครับ39แหละครึ่งหลังเนี่ยแมนยูมีเปลี่ยนเอาแฮร์รี่อามาร์ตมีพวกโรเบิร์ตวิเทคประตูสำรองแดนกออีธานเวดลี่ลงมาพอเป็นชุดนั้นลงมาครึ่งหลังก็ยิ่งทำอะไรยิงคืนไม่ได้สุดท้ายก็แพ้ไป 0-1เปิดหัว
1: ยิงไม่ได
0: ้เรียบร้อย
1: ไม่เห็นมีถามมาบอกแมนยูต้องซื้อกองหน้าไหมจริงๆถ้าพวกมาเทอุสคุนย่าพวกเชสโก้กลับมาอะไรเงี้ยนะเราก็มาคาชัดฟอร์ดนี่สรุปต้องกลับมาใช่ไหม
0: คือคนเขาบอกว่าค่าฉีกสัญญา40ล้านปอนด์หมดเมื่อวานเห็นสื่อเขารายงาน
1: ก
0: ็หมายความว่าตอนนี้ถ้าใครอยากซื้อก็ต้องมาคุยราคาแหละไม่มีแล
1: ้
0: วไม่มีแล้วราคาฉีก40ล้าน
1: เพราะบาร์เซโลน่าไม่เอาแล้วไปเอาแอนโทนีกอร์ดอน
0: โหโคตรเซ็งอ่ะผมเป็นแรดฟอร์ดนี่แบบเหมือนโดนหักหลังอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วพอมาเล่นฟุตบอลโลกนี่ก็โดนด่าอีกก็แต่แมนยูผมว่ากองตัวลุกไม่จำเป็นแล้วนะที่เห็นนี่ก็มีค่อนข้างเยอะแล้ว
0: เห็นเขาจะเอากองกลางคนนึงนี่บาเลบาอะไรประมาณนี้ไม่ใช่คนรับ
1: แต่กลางควรจะเสริมนะฮะกลางควรจะเสริม
0: อ่ะแมนยูก็อุ่นเครื่องเกมแรกไปเห็นนัดหน้านี่เดี๋ยวไปเยือนไปเล่นกับโลเซนบอกวันที่24ก็คืออีก5วันแล้วก็เดี๋ยวมีเล่นกับแอตเลติโกมาดริดวันที่1เดือนหน้าลิเวอร์พูลนี่เกมแรกเจอใครนะพ
1: ี่
0: บ
1: อลซัน
0: เดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์อีกกี่วัน
1: วันที่25
0: อ๋อก็อีก6วันก็เดี๋ยวดูกันหลายๆคนก็เริ่มอยากเห็นฟอร์มนักเตะใหม่หรือใครดูแมนยูอุ่นเครื่องวันนี้ฟอร์มอังเดซานโตสเป็นไงพิมพ์มาบอกเราหน่อยเพราะผมก็ดูผ่านๆผมดูตอนครึ่งหลังอะซึ่งตัวจริงมันออกไปหมดแล้วอะก็เลยไม่ดูว่าอังเดซานโตสฟอร์มเป็นไงนะ
1: นักเตะเพิ่งย้ายมาต้องให้เวลาหน่อยปุ๊บปั๊บจะให้ติดเลยก็ไม่ได้ก็ข้อความที่ส่งกันเข้ามาได้นะทาง YouTube ก็ได้นะแล้วก็ขอโปรแกรมหมุนเครื่องทีมชาติไทยก่อนสู้ศึกอาเซียนคัพใช่ไหมจริงแชมป์อาเซียนโอ้โหเดี๋ยวนะวันที่25นะ
0: ครับ
1: คือรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยอ๋อเราจะเจอกับสโมสรการท่าเรือวันที่18วันเสาร์นี้นะสิแล้วก็สัปดาห์หน้าวันเสาร์ที่25เราจะเตะนัดแรกแล้วนะกับสปป.ลาว
0: ครับ
1: พูดถึงในอาเซียนเนี่ยนึกถึงวอลเลย์บอลวันนี้เลยคุณสนได้ดูไหมซีวีลีกที่ฟิลิปป
0: ินส์ไม่ได้ดูเลยวอลเลย์ผมไม่ได้ดูเลยพี่บอลเป็นไงบ้างเราร
1: อบรองชนะเลิศ
0: เห็นบอกวันนี้แพ้เลยอ่ะ
1: เราเจอกัมพูชา
0: แพ้กัมพูชาเลยอ่ะ
1: ใช่
0: เห็นมีคนส่งมาบ่นตั้งแต่รายการที่แล้ว
1: เป็นอะไรที่แบบ
0: เดี๋ยวจะเชื่อฮะ
1: เออช็อก
0: ไม่หรือว่าก่อนหน้านี้เราเคยแพ้ไหมล่ะพี่บอล
1: ไม่เคยแพ้ในซีเกมที่กัมพูชาเนี่ยแหละเราไปแพ้มาแล้วครั้งนึงแต่ว่าอันเนี้ยซีวีลีกและแข่งที่สนามเป็นกลางที่ฟิลิปปินส์ด้วยไง
0: ครับ
1: แล้วแพ้1-3เซตครั้งที่เรายังแพ้2-3เซตก็ของเราขึ้นลงก็แปลกดีนะครับแต่แบบประหุการแพ้กัมพูชานี้แบบเสียหายเยอะมาก
0: ก็ไม่น่าแพ้นะ
1: ใช่ถ้าตามอันดับโลกเราก็อยู่เหนือกว่าค่อนข้างเยอะนะ
0: ครับ
1: มีผลเหมือนกัน
0: ส่วนเมื่อกี้มาคุยเรื่องไอ้มอร์แกนโรเจอร์ดีกว่าผมว่าดีลเนี้ยอาร์เซนอลน่ะตามมานานแต่ผมคิดว่าที่กลายเป็นเชลซีสุดท้ายเข้าวินเนี่ยผมมองว่าอาร์เซนอลกลายเป็นฝ่ายที่ถอยในดีลนี้นะเพราะว่าเอาจริงๆคือผมว่าอาร์เซนอลมีเม็ดเงิน

0: เม็ดเงินอยู่แล้วแหละไอ้ร้อยกว่าล้านเนี่ยแต่ว่าผมมองว่าสโมสรนะมองว่าตัวเลขนี้มันไม่สมเหตุสมผลนะพี่บอลว่าไงผมว่ามัน
1: 120
0: แพงไปนะ
1: คือถ้าอาร์เซนอลอยากได้คือผมก็ยังไม่เข้าใจว่าจะเอาทำไมกลางเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ย
0: ไม่อาร์เซนอลต้องเอาพี่เพราะว่าทอซาไปแล้วแล้วมาร์ตินเนลลี่ปีที่แล้วมันก็ฟอร์มมันไม่ตอบโจทย์ไงมันต้องมีปีกซ้ายที่ดีกว่านี้ไงแล้วคืออาร์เซนอลเนี่ยมองว่าทางมอร์แกนโรเจอร์ไปเล่นตรงนั้นได
1: ้ปั่นซ้ายได
0: ้ใช่แล้วก็แบบตอนแรกคงคิดว่าราคาประมาณ80ถึง100อ่ะแต่พอมาเจอเนี่ย117เนี่ย
1: 127
0: แต่โรมาโน่บอก117 117ล้านปอนด์นะ
1: ตัวเลขยังไม่ตรงกันแต่ว่าเขาต้องรอบินไปเดินทางไปวันจันทร์ก็รอจบเกมคืนเนี้ย
0: โอ้แต่เขาบอกเฮียวีโกแล้วอย่างงี้คือโอ้โหผมเซ็งเลยผมตั้งมั่นใจมากนะว่าอาร์เซนอลจะได้
1: แต่ชูซีเนี่ยผมเข้าใจเลยทุกซัมเมอร์ทุกวินเทอร์มันจะต้องมี
0: บิ๊กไม่ปาด
1: ใช่มันต้องแบบไปทุ่มเงินในการซื้อนักเตะเข้ามาเสริมทีม
0: นะเอาจริงซะละไอ้แก็บเรื่องของเพดานค่าตัวที่เขาจ่ายได้นี่โหมันเอาอย่างไหนเยอะแยะนะ
1: ไม่แต่ต้องอย่าลืมว่า
0: เขาไม่กลัวติดเรื่อง
1: นั่นเหรอไปพอสมควรคือเชลซีเนี่ยจริงๆอ่ะหลายคนไม่รู้นักเตะเขาเยอะมากแล้วการปล่อยการยืมตัวอะไรบางทีก็มีเงินเข้ามาด้วย
0: ก็คงไอ้พวกขายดาวรุ่งออกไปใช่ไหมไอ้ขายพวกพาร์เมอร์เอ้ยไม่ใช่สิขายพวกไอ้ล็อตก่อนๆอ่ะ
1: ใช่คือเชลซีจริงๆมีปล่อยออกไปเยอะมากแต่ว่าการอย่าไปมองว่าการซื้ออย่างเดียวบางทีต้องไปมองการขายของเชลซีด้วยเอามาหักลบกันแล้วก็อาจจะไม่ได้ขาดทุนเยอะอะไรมากมาย
0: โอ้โหแล้วจะเซ็น6ปีนะ
1: ใช่เชลซีจะเป็น
0: อย่างนี้หรอหักเลยอ่ะผมแบบคิดว่ามีโอกาสได้สูงอ่ะสุดท้ายโอ้โหตาย
1: มอร์แกนโรเจอร
0: ์แล้วตัวเลือกอื่นๆอย่างไอ้บาโกล่าเนี่ยผมไม่ชอบเลยพี่บอลเพราะสไตล์เขาไม่ได้ต่างกับมาร์ติเนลลี่เลยอ่ะ
1: แต่รู้สึกว่าลิเวอร์พูลเองทุ่มเทมากนะจะเอาบาโกล่า
0: แต่เห็นลิเวอร์พูลชอบนะดูลิเวอร์พูลดูจริงจังกว่าอาร์เซนอลนะ
1: ก็ตอนนี้ได้อะไรมุนยอสมา
0: วิกตอร์มุนยอสส่วนอาร์เซนอลได้คริสตอฟโซลิสซึ่งมันไม่พออ่ะสมมุติพี่บอลคิดดิข้างซ้ายถ้ามีโซลิสกับมีมาติเดลี่อ่ะโอ้มันก็เบาอ่ะเมื่อเทียบกับทีมอื่นอ่ะ
1: ก็เดี๋ยวรอดูยังมีเวลาอีก
0: 2คนนี้ยังสู้กักโปคนเดียวไม่ได้เลยพี่โซลิสกับมาติเดลี่อ่ะ
1: พูดถึงกักโปแล้วแต่คือฝั่งซ้ายเนี่ย
0: กักโปนี่ไออิลาโอล่าเขาใช้ต่อใช่ไหม
1: น่าจะอยู่ทางฝั่งซ้าย
0: เพราะเห็นนาเปอร์เขาสนใจเนี่ย
1: มุนยอก็อาจจะมาขวาก็อาจต้องรอดูแผนยังไม่เห็นเหมือนกันว่าเพราะว่าฟอร์ลินเวียนเนี่ยยังไม่แน่ใจแล้วว่าจะถูกจับไปยืนตรงไหนหน้าต่ำยืนกลางยืนฝั่งขวาอะไรอย่างเงี้ย
0: ไอตอนอีเลล่าเขาทำบอลหมัดเขาเล่นแหละ4-3-3 4-2-3-1
1: ใช่เขาจะเล่นระบบเพรสซิ่งสูง
0: เขา4-2-3-1ไหม
1: ส่วนใหญ่จะเป็น4-3-3นะ
0: 4-3-3เวียดอาจจะแบบก็อยู่ตรง3ตรงกลางไหมเพราะว่าเอามาริมเส้นคงไม่ค่อยเข้านะแต่ส่วนตัวเลขนี่พี่บอลว่าไงไอ้ที่บอกมีกิมมิก
1: ใครนะ
0: ไอ้ที่บอกมีกิมมิกไอ้ตัวเลขค่าตัวมอร์แกนโรเจอร์ที
1: ่มันอ๋อไม่หรอกก็คือว่าง่ายๆคือถ้าตามที่สื่อบอกเนี่ยเหมือนเชลซีตั้งใจให้มันเป็นสถิติใหม
0: ่ครับ
1: ก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ขาย
0: เอเลียนแอนเดอร์สัน
1: เอเลียนแอนเดอร์สันไปให้แมนซิตี้เนี่ยมัน126ล้านก็ตามข่าวบอกถ้าเป็นมอร์แกนโรเจอร์เนี่ยก็น่าจะเป็น127ล้านเพื่อว่าจะทุบสถิติแค่นั้นเองนะครับ
0: แต่ก็แพงไปอ่ะผมว่าแล้วอย่างเมื่อกี้ผมไปดูค่าตัวโรเจอร์ตอนที่วิลล่าซื้อมาจากโบโลไปเดินสเปอร์โอ้โห10ไม่ถึง10ล้านเลย
1: แต่ผลงานก็แหมกระตู
0: ตอนแต่เขาก็เก่งขึ้นมาจริง
1: ๆตอนโอริเซ่ย้ายไปบาเยิร์นตอนนั้นหลายคนก็อุ้ยแพงไปหรือเปล่าว่าตอนนี้ใครไปซื้อ100ล้านบาเยิร์นเขาก็ไม่ขาย150ล้านก็ไม่ขาย
0: กลายเป็นอาร์เซนอลหยิบผิดนะพี่บอลคือมันมีเอเซ่โอริเซ่ตอนนั้นอะโอ้โหกลายเป็นทุกวันนี้โอริเซ่ดีกว่าเอเซ่ไง
1: แต่เอเซ่ผมก็สงสารเขาในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะ
0: ทำไมฮะ
1: มันควรจะได้โอกาสเหมือนกันนะคือฝั่งซ้ายเนี่ยพอกอร์ดอนไอ้นั่นนี่กอร์ดอนตันหรือว่าทางฝั่งขวาเพราะจริงๆอะทัวร์นาเมนต์นี้ผมรู้สึกว่าอังกฤษเนี่ยพอการขาดหายไปของบุกโยซาก้ามีผลอย่างมากเลย
0: เพราะว่าไอเอามาดูเอเก้ลงมาผมเป็นแฟนอาร์เซนอลผมยังไม่ชอบเลย
1: เป็นเอเซ่ยังดีซะกว่า
0: ใช่หรือเป็นโรเจอร์ไอโรเจอร์ยังแอสซิสต์ให้ไอกอร์ดอนยิงตอนเจออาร์เจนน่ะแต่ว่าเป็นมาดูเอเก้นี่คือแบบผมไม่เข้าใจว่าทูเคิลคิดอะไร
1: เนี่ยแล้วพอยิงพอโดนเปลี่ยนตัวเกมที่อังกฤษแพ้เจนีน่าโดนสับเละแล้วมัน4ปีมีครั้งอ่ะคุณยังมาบอกผมรับผิดชอบมัน
0: มันเยอะมันใหญ่เกินกว่าที่คุณจะรับผิดชอบไงถูกมั้ย
1: ไม่แต่ว่าคือเขาก็มี FA หนุนหลังนะผมแปลกใจตรงน
0: ี้ FA เนี่ยก็แบบทำงานแบบเนี้ยแบบล้าหลังมันก็เลยอยู่อย่างนี้ไงเพราะว่าไม่แต่ไม่แน่นะวันนี้เห็นมีกระแสบอกว่าถ้าเกิดสมมติ

0: เละโดนฝรั่งเศสยิงอ่ะก็อาจจะมีเปลี่ยนใจ
1: เพราะว่าจริงๆอ่ะเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะว่าก่อนปี2024เนี่ยเขาไปตกลงกับเป๊ปแล้ว
0: ใช่แล้วแต่เป๊ปไปกลับลำขอคุมซิตี้ต่อใช่ไหม
1: ก็เลยตกมาอยู่ที่ทูเคิลซึ่งจริงๆอ่ะอังกฤษเนี่ยไปตกลงเจรจาเรียบร้อยแล้วก็เหมือนกันครั้งนี้เขาก็เลยมองว่าเนี่ยในเมื่อเป๊ปยังว่างงานอยู่ถ้าคุณปลดทูเคิลเนี่ย
0: แล้วไปคุยใหม่นะ
1: เออผมว่าเป๊ปก็น่าจะรับนะ
0: ครับ
1: ซึ่ง
0: อันนั้นน่าสนแบบโหชอยถ้าชอยนั้นเกิดขึ้นนี่เพอร์เฟคเลย
1: แต่ว่าสัญญาของทูเคิลเหลืออีก2ปีจนถึงยูโรครั้งต่อไปใช่ไหม
0: ฉีกเลย
1: ก็เนี่ย FA พอมีข่าวว่าไปถามFA ก็บอกยังหนุนหลังอยู่นะก็จะรอให้หนุน
0: อาจจะตอบตามธรรมเนียมว่าเดี๋ยวรอให้กลับมาก่อน
1: ตัวนี้อาจจะ
0: ตอนนี้โดนสัก 4-0 อาจจะเปลี่ยน
1: แล้วเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าอังกฤษจะเล่นแบบไหนยังไง
0: เพราะฉะนั้นไลน์อัพวันนี้สำคัญมากเดี๋ยวไลน์อัพรู้เลยแหละว่าใครเอาไม่เอาอ่ะผมไม่มาเป้ลงแน่เพราะว่าตุนดาวซันโวอยู่8ประตูเท่าเมสซี่
1: ครั้งที่แล้วเอ็มบัปเป้ก็ได้ดาวซันโวที่8ประตูนะครั้งนี้อยู่ก็ร่วมกับเมสซี่ซึ่งมันเหลือคนละนัดเท่ากันแล้ววันนี้จริงๆอังกฤษจับมือกับฝรั่งเศสนะยิงกันเยอะๆไป พอแฮร์รี่เคนก็มีโอกาสนะแฮร์รี่เคนตามหลังแค่2ลูกเอง
0: แฮร์รี่เคนยิง6
1: ยิง6อยู
0: ่ไม่สมมติวันนี้มาเป้ยิง1แฮร์รี่เคนแฮตทริกก็เป็น9ร่วม
1: เออก็ไปกอดคอได้ดาวซันโวร่วมกัน
0: ไม่แต่ว่ามันตัดสินที่นี่ป่ะพี่ถ้าประตูเท่ากันนี
1: ่ไม่มี
0: มั้ยเกี่ยวกับว่าแอสซิสต์
1: ไม่เกี่ยวเมื่อก่อนมีอยู่ช่วงนึง
0: อ๋อแต่ตอนเดี๋ยวนี้คือถ้ายิงเท่ากันคือให้ร่วม
1: คือเมื่อก่อน
0: เกี่ยวไหมว่าถ้าใครแอสซิสต์เยอะกว่า
1: จำนวนนาทีในสนามด้วย
0: อ๋อ
1: มันเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีนับจำนวนนาทีในสนาม
0: ครับ
1: แต่เดี๋ยวนี้เขา
0: ให้ร่วม
1: เดี๋ยวนี้เขาสึกว่าจะให้ร่วมกันนะ
0: เหรอ
1: แล้วเป็นดาวซันโวร่วมอะไร
0: ไม่แต่มันจะมีคนไปเชียร์ไว้ไงมันร่วมไม่ได้ไง
1: ต้องเป็นดาวซันโวเดียวด้วยเหรอ
0: ผมเห็นมันมีให้เชียร์ไงว่าใครจะเป็นดาวซันโวตอนเนี้ยเอ็มบัปเป้กับเมสซี่เต็ง1เต็ง2ส่วนเคนเนี่ยถ้าใครไปเชียร์ตอนนี้ก็ประมาณแบบ30กว่าต่อนะเพราะว่าเคนต้องเอาง่ายๆอ่ะวันนี้ต้องแฮตทริกยิง2เพื่อเท่าต้องแฮตทริกเพื่อและต้องแฮตทริกแล้วลุ้นว่าพรุ่งนี้หรือวันนี้เมสซี่กับเอ็มบัปเป้
1: ไม่ยิงเพิ่ม
0: มันก็ยากไง
1: ถ้าเกิดเป็นจูดอ่ะจูดก็6
0: แต่ไม่รู้จูดวันนี้จะลงหรือเปล่า
1: โอ้จูดวันนี้ก็หนักหนาสาหัสนะ
0: จูดวันนั้นก็ไปบ้องหัวไอเอสเตเกลบาโก้
1: คุณจะไปบ้องทูเคิลแม่ว่ะเปลี่ยนตัวสับปะรดแม่
0: แต่สรุปคือจูดไม่ได้โดนลงโทษเลยใช่ไหมไอที่ไปโบกไอบาโก้
1: อาจจะมีโทษไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าไม่มีมันไม่ถึงโทษแบนอยู่ละ
0: โดนปรับอะไรหรือให้ก็ฟีฟ่าบอกว่าให้ไอ้บาโก้โบกคืนอันนี้เกียนเลย
1: โอ้แต่โอ้วันนั้นนี่เบื้องหลังเยอะมาก
0: มันอารมณ์อ่ะมันแบบพี่บอล80นาทีผ่านอังกฤษยังเข้ารอบอยู่เลย
1: 85นาท
0: ีแต่ว่าหลังจากนั้นไม่ถึง10นาทีอ่ะคือผมว่าต่อเวลาคือยุติธรรมแต่พอมันโดนน็อกเลยแซง 2-1 มันคือแบบโหมันโหดร้าย
1: กันสิเปลี่ยนตัวพวกตัวสูงๆลงมามันหม่งถึงที่ไหนล่ะและพิกฟอร์ดนี่มันไอ้ลูกเซฟมงนั้นก็ไม่รู้จะพูดว่า
0: ไม่แล้วผมอยากจะบอกคุณอุดกับนอร์เวย์ได้คุณอุดกับไอ้เม็กซิโกได้แต่คุณมาอุดอาร์เจนมันโอ้โหเหมือนรอโดนอ่ะเพราะแบบเกมลุกอาร์เจนมันไม่ใช่เม็กซิโกกับนอร์เวย์ไง
1: จริงๆเอนโซยิงลูกนั้นนะก็ยังคิดว่าถ้าเป็นประตูคนอื่นน่าจะเซฟได้นะ
0: อ๋อพี่บอลมองว่าพิกฟอร์ดตัวเล็ก
1: ไอ้ลูกนั้นมันยืนผิดตำแหน่งเลย
0: ไม่แต่เขาต้องชมคนยิงมากกว่าผมว่าประตูก็โอเคแหละอาจจะแบบมันก็ควรทำดีกว่านั้นแต่ว่าผมต้องว่าคมคนให้เครดิตคนยิงดีกว่า
1: พิกฟอร์ดไอ้สองลูกที่มันเซฟมหาศาลลูกนั้นก็เหลือเชื่อนะไอ้ลูกงงสองลูกที่ควรเป็นประตูแต่ถ้าเกิดเสียไปก่อนหน้าเนี่ยมันตีเสมอเลยไอ้ทุกเคิร์นมันไม่ใช่แผนนี้แน
0: ่มันก็ท่าอีกที่พูดยากแต่ก็แบบก็เข้าใจอะว่าวิธีมันก็ไม่ค่อยถูกคืออะอย่างไอวันเจอเม็กซิโกอะผมเข้าใจได้ว่าคุณยังเค็มมากไอเพราะคุณเหลือ10คน
1: เออ10คน
0: แต่เนี้ยคุณตัวเท่าเขาไงแล้วคุณไปอุดกับอาเจนโอ้โหมันก
1: ็ไม่มีทรงจริงนะ
0: ก็ใช่ไง
1: อุดแบบไม่มีทรง
0: ผมว่าอุด
1: ขนาดโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยผมคิดว่าเขาดูความไม่ค่อยเป็นนะ
0: เขาบอก
1: ว่าคุณเอานักเตะที่เก่งที่สุดพอเขาตีกอล์ฟด้วยกัน
0: แฮร์รี่เคน
1: เขาบอกคุณเอานักเตะที่เก่งที่สุด
0: ไปเล่นเกมลับ
1: ขนาดโดนัลด์ทรัมป์ยังบอกเลย
0: ไม่พี่บอลเอาง่ายๆผมว่าซาเกยังไม่อุดแบบชุยๆแบบเนี้ยยังอุดแบบตู้ๆอ่ะอุดแบบมันไม่ขนาดเนี้ย
1: คือกะว่ายันอยู่แน่ๆ 1-0 ตีเสมอถ้าเกิดคุณเหลือผู้เล่นอย่างเงี้ยก็สู้เขาไม่ได้คุณไปถอดพวกดีแคนไลท์คือ
0: มันถอดจนเทปเสียไงไม่หรือแม้กระทั่งถ้าเป็นผมนะผมรู้สึกว่าตอนแรกผมนึกว่าห้างกิจโดนตีเสมอก็คงอ่ะดันลาขึ้นไปแบบ ไปเล่นบอลตรงกลางแต่การว่าพอโดน 1-1 แล้วก็ยืนแนวสุดท้ายเหมือนเดิมก็โดน
1: ยังช็อกกันอยู่
0: คือแบบผมนึกว่าไอ้อย่างแย่ๆถ้าจะเกิดขึ้นมันก็ 1-1 ต่อเวลาใครจะไปคิด
1: โอ้แล้วเตโรมาร์ติเนสนี่มันโล่งเกินไป ไม่รู้ใครประกบลูกนั้นนะแต่มันแบบเฮ้ยในกรอบ6หลามันจะไม่มีนักเตะอังกฤษเข้าไปประกบเลยเหรอแล้วก็ต้องชมสกอร์นี่เปลี่ยนแต่ละคนลงมา
0: สกาโลนี
1: ่สกาโลนี่เปลี่ยนแต่ละคนลงมาของอาร์เจนติน่าเนี่ยเนี่ยก็เปลี่ยนลงมาก็มีส่วนร่วมกับเกมแล้วก
0: ็
1: พังประตูได้ด้วย
0: พูดไปก็เซ็งเพราะเอาจริงๆวันนั้นน่ะผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะแต่ผมรู้สึกว่าอาเจนเพิ่งได้ไปแล้วแบบ
1: ใช่ๆ
0: ผมเชียร์อังกฤษแต่ผมรู้สึกว่าแบบมันควรจะต้องถึงเวลาให้ไปชิงจะได้ไม่ได้อีกเรื่องแต่ให้มันเข้าไปชิงก่อน
1: แล้วคนอังกฤษคนที่เชียร์อังกฤษทั้งตัวทั้งใจอะไรต่างๆเนี่ยนะไอ้1-1มันก็ยังโอเค
0: ตัวทั้งใจหรือพี่บอลมีส่วนเกี่ยวข้องเหรอ
1: ไม่ใช่แต่พอวิโดน2-1
0: โอเคแต่2-1ไม่โอเค1-1โอเค
1: ถ้ามี2-1ในช่วงต่อเวลามันก็ยังโอเค
0: เออใช่
1: มัน2-1ในช่วงทดเจ็บ
0: เขาถึงบอกกับโมเมนตัมอ่ะมันแบบพลิกเออ
1: แล้วอังกฤษบุกไม่เป็นเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะตอนนั้นอ่ะมันช็อกกันหมดแล้วตัวที่เลือกมาเนี่ยตัวในสนามอ่ะมันไม่เหลือตัวลุกแล้วก็พออาร์เจนติน่าใช้ระบบเพรสซิ่งขึ้นมาอังกฤษโยนบอลไม่ได้เลยอ่ะจากแดนตัวเองอ่ะก็เรียบร้อยไป
0: ครับตามนั้นก็เนี่ยแหละก็เลยต้องมาดูในชิงที่3ซึ่งก็เดี๋ยวก็รู้อ่ะเดี๋ยวอีกไม่ถึงผมว่าเดี๋ยวใกล้ออกแล้วเดี๋ยวรู้แล้วว่าใครเอาใครไม่เอาก
1: ูนี
0: ่มาแล้วมั้ง
1: ใกล้แล้ว
0: ผมว่าอังกฤษเอ้ยแต่ว่าโอ้ทูเคิลถ้ามองในมุมว่าถ้าวันนี้โดนอีกเก้าอี้จะสั่นคลอนไงหรือว่าเดชองจะทิ้งทวนจะจัดเต็มไหมล่ะ
1: ผมยังรู้สึกนะฝรั่งเศสยังไงก็เอาก็เหมือนอังกฤษแหละพอลงสนามแล้วนะอย่างที่สวนบอกไปก็คือเอ็มบัปเป้ก็ยังลุ้นดาวซันโวนี่แมตช์สุดท้ายของดีดีเย่เดชองกับทีมชาติฝรั่งเศสด้วยคือมันระดับรุ่งของฝรั่งเศสหลายคนน่ะที่จะรอต่อคิวขึ้นมาเนี่ยก
0: ็วันนี้เห็นบอกว่าพวกชากีแอคคิอุชอะไรจะลงไม่พี่บอลแต่ว่าอังกฤษอ่ะพอมันไม่ได้ชิงแล้วมันไม่ค่อยเอานะจำได้ป่ะไอชิง
1: อันดับ3
0: อันดับ3ครั้งที่แล้วก็แพ้เบลเยียม
1: ใช่แพ้คือชิงอันดับ3 2ครั้งนี้แพ้ปี90เนี่ยแพ้อิตาลี1-2แล้วก็ครั้งที่แล้วแพ้เบลเยียม0-2
0: ครับ
1: ก็ชิงที่3มา2ครั้งอังกฤษก็ไม่เคยได้เจอกับฝรั่งเศส9ครั้งหลังสุดก็ชนะแค่เกมเดียว คือทุกอย่างอ่ะดูว่าเป็นรองหมดแล้วก็ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์เขาก็ให้ฝรั่งเศสเหนือกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือผมดูอังกฤษชุดนี้มันควรจะไปถึงแชมป์โลกได้เอาตรงนะไปชิงกับสเปนผมว่ายังได้ลุ้นอ่ะ
0: ก็ใช่ไงผมว่าให้เอ็ดดี้ฮาวให้พวกพอตเตอร์มาทำคงไม่อุดขนาดนี
1: ้
0: เอ็ดดี้ฮาวคงไม่อุดอ่ะแต่ทูเคิลมันก็ผิดสูตรจริงอ่ะไอ้วันนั้นอ่ะเหมือนกับว่าเขามั่นใจไงอุดเม็กซิโกอุดนอร์เวย์อยู่ไงแต่มันนี่อาเจนไง
1: เรียบร้อย
0: ครับก็เดี๋ยวรู้กันนะครับก็ผลบอลยังไม่ได้มีในขยับเพิ่มนะแต่เดี๋ยวผมไปดูไลน์อัพหน่อยเดี๋ยวผมอยากรู้แล้วว่าตกลงใครเอาไม่เอาน่าจะออกแล้วมั้ง
1: ปึ๊บปึ๊บ
0: มียังแต่คอมฝั่งนี้นี่เครื่องนี้นี่ช้ามากหัวหมุนติ้วเลยเดี๋ยวดูกันเฮ้ยมาแล้วพี่บอล
1: มาแล้วนะ
0: มาแล้ววันนี้เอาเลยประตูฝรั่งเศสไหมเมยองนะครับแบ็คขวามาโลกุสโตแบ็คซ้ายเตลน้องเดสเซนเตอร์เป็นแม็กซองลาครัวกับอีพายมาโคนาเต้กองกลางเป็นเดนราบิโอกับวาเลนซาเอเมลี่ด้านขวาเป็นไมเคิลโอลิเซ่ด้านซ้ายเป็นดิสเลดูเอหน้าต่ำไรยันเชกีหน้าเป้าเอ็มบัปเป้โอ้โหอันนี้ผมให้ 80% เลยคือขาดแค่พักไม่ครับแค่พักชูสคุนเด้แบ็คขวาแล้วก็เซนเตอร์ซาดิบาเจ็บก็ใช้ลาครัวเฮ้ยแต่วันนี้ไม่ใช้อูบาเบงกาโน่นะวันนี้ใช้โกนาเต้พี่ไหวปะเนี่ยสภาพติดใจเขาไหวยังเขา
1: ไปมาดริดแล้วนี่
0: เขาไปมาดริดแต่ว่าฟอร์มเขาดีขึ้นยังไม่ใช่วันนี้เขามาแจกอีกนะ
1: เออเจอนักเตะอังกฤษด้วยนะ
0: แล้ววันนี้ตรงกลางไม่มีทั้งชัวเมนนี่ทั้งไอ้โกเน่วันนี้เป็นไซเอเมลี่
1: แต่ฝรั่งเศสลาบิโอชุดนี้เล่นดีจริงๆนะเขายังรู้สึกว่าเออเขาก็ยังเล่นได้อยู
0: ่แต่4ตัวบนผมมองว่ายังดีอยู่นะคือวันนี
1: ้ดูเ
0: ววันนี้ไม่มีเดมเบเล่แต่ว่าข้างบนก็ยังมีเอ็มบัปเป
1: ้แล้วโอริเซ่มายืนฝั่งขวาซึ่งตำแหน่งเขาถนัดกว่านะกว่าไปยืนตรงกลางด้วย
0: ครับ
1: ส่วนทางฝั่งอังกฤษนี่โอ้โห
0: จอเดนเฮนเดอร์สันประตูแค่ประตูก็ไม่เอาแล้วแบ็คขวาเออขออภัยดีเฮนเดอร์สันประตูนะครับแบ็คขวาจะเร็วคอนซ่าแบ็คซ้ายเจสเปนเซนเตอร์มาร์เกฮีกับเอชลีย์คอนซ่ามิดฟิลด์เดย์แคนไลท์โอ้โหยังจะเข็นโลกอีกเหรอนักเตะผมกรอบหมดแล้วโอ้โหแสดงว่าเอาแล้วเนี่ย
1: เออ
0: เพราะว่าเดย์แคนไลท์นี่ก็เห็น
1: บุกยุสก้ามาลงนัดนี
0: ้เอ
1: ออะไรนะที่แล้วไม่ลง
0: นักเตะผมซาลิบาผมไปตัวแล้วนี่คุณใช้เดย์แคนไลท์ใช้ซาก้าอีกเหรอ วันนี้มีทั้งเดแคนไลท์ด้านขวาซาก้าด้านซ้ายแรชฟอร์ดมิดฟิลด์มีมอร์แกนโร

0: เจอกับเอบิลิตี้เอเซ่โหนี่บุกเต็มสูบเลย
1: 4-1-4
0: มันไอทูเคิลมันกินละกินยาผิดขวดไหม
1: คือมิดฟิลด์ตัวรับมีแค่ดีแคลไลท์อยู่คนเดียว
0: คือไอวันเจออาเจนมึงไม่บุกวันนี้มาบุกแบบเหมือนกับโดนด่า
1: บุคโยก็ส่งมาคาแซฟฟอร์ดก็ส่งมอร์แกน
0: คือไอ4ตัวคือวันเนี้ยแนวรับ5คนแนวลุก5คนเลยคือไม่มีมิดฟิลด์แบบบล็อกทูบล็อกเลยนะ
1: หนูหรืออาร์เซนอลนี
0: ่หรือว่าไอ้ทูเคิลมันจะประชดว่าแบบเดี๋ยวบุกให้ดูแล้วเกิดแพ้ได้เห็นไงว่า
1: แล้วคุณดรอปแฮร์รี่เคนทำไมเนี่ยผมไม่เข้าใจเลย
0: วันนี้หน้าเป้าอีวานโทนี
1: ่ไม่เข้าใจมันเลย
0: นี่วัดกินยังไม่ได้เล่นเลยเล่นยังเหมือนเล่นไปนิดเดียวอ่ะ

0: อยู
1: ่
0: อังกฤษไม่มี2ตัวที่เป็นคนยิงก่อนหน้านี้เพราะว่าอังกฤษทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกคณะยิงแค่3คนมีจูดมีเคแล้วก็มีกอร์ดอน
1: จูดกับเคนี่คนละ6เข้าไปละ
0: ใช่
1: ตอนนี้กอร์ดอนวันนี้ก็
0: วันนี้3คนที่ยิงก่อนหน้านี้ไม่มีเลย
1: ไม่ลงเลย
0: เออ
1: ก็ดูเอาแล้วกันทูเคิล
0: เสียเชฟอ่ะวันนี้ดูเลยอังกฤษไม่มีทั้งจูดไม่มี
1: เหมือนคุณไม
0: ่ไอเลยเอเดอร์สันใช้ทุกนัดวันนี้ไม่ใช้อ่ะถูกไหมจริงๆเอาไอเอเดอร์สันเล่นแทนเดแคนไลก็ได้ตรงนะครับไอตรงมิดฟิลด์ตัวรับอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อนี่เขาเอาคอนซ่าไปยืนแบ็คขวาพ้นโทษแบนกับหรือเขายืนเซนเตอร์เนี่ย
0: ผมว่าจาเรลคอนซ่ายืนแบ็คขวาแต่เอสลีย์คอนซ่าน่าจะเซนเตอร์โหแต่ไอจาเรลคอนซ่านี่บ่อมากเลยที่บอล
1: ไอเขาไปอยู่เลเวอร์เขาเล่นดีนะ
0: ก็บุนเดสแต่พอมาเล่นในวันนั้นเจอเม็กซิโกอ่ะโหโมซั่วมาก
1: เออ
0: ผมมองว่าฝรั่งเศสอ่ะอย่างน้อยรูปทรงมันยังอยู่แบบและเอ็มบัปเป้โอริเซ่ดูเอเชกีมันดูโอเคกว่า
1: ผมชอบบูกาโยซาก้าเอเซ่นะก็อาจจะแบบสองนักเตะอาร์เซนอลแผงฤทธิ์หรือเปล่าวันนี
0: ้แล้วเอาลงซะเยอะเลยทั้งไลท์เอเซ่ทั้งซาก้า
1: แต่ดูแล้วเป็นรองฝรั่งเศสพอสมควรนะดูอย่างไรเชื่อเพราะแนวรุกของฝรั่งเศสเนี่ยดูเจอเกมรับคือรับผ่านเกฮีไว้นี่ก็ไม่เหลืออะไรแล้ว
0: พี่บอลวันนี้ถ้าเสมอนี่ต่อเวลาไหมผมรู้สึกว่าไปครับคาว่ามันมีอะไรพิเศษเปล่าแบบ
1: อ๋อจะแบบไม่ต้องต่อยิงจุดโทษเลย
0: อ๋อถ้ายูโรเนี่ยถ้ารู้สึกถ้าเสมอจะยิงโทษเลยแต่อันเนี้ยบอลโลกผมว่าต่อเวลามั้ง
1: อ๋อเดี๋ยวรอดูนะ
0: เออเช็คหน่อยแต่มั่นใจว่ายิงกันเยอะอาจจะเสมอสักสามสามก็ดูพี่ดูเกมลุกกันทั้งสองฝั่งที่จัดลงมากับเกมรับดิฝรั่งเศสมีโกนาเต้อะอังกฤษมีคอนซ่าโอ้โหหนักเลย
1: อ๋อก็ถ้าเป็นฟุตบอลโลกมีต่อเวลานะ
0: ใช่ไหมเออแต่น่าจะยิงกันเยอะนะ
1: ก็ดูจากรายชื่อก็ควรเพราะว่าดูแล้วก็คงเน้นเกมบุกกันมากกว่า
0: แต่ใครลุ้นแฮร์รี่เคนดาวซันโวนี่บอกเลยวันนี้
1: จบเลย
0: เครียดเลยแต่ไม่แน่อาจจะลงก็ได้เพราะมีชื่อสำรองจูดก็มีชื่อสำรองแต่ถ้าใครรุ่นเอ็มบัปเป้ดาวทันโบนนี่ยิ้มเลยดูแล้วเผลอมีโควต้าลูกหนึ่งอ่ะ
1: ถูกเคลื่อนเลยจัดตัว
0: ผมว่าเขาไปชดสื่ออ่ะพี่บอลดูนะเกิดสมมุติวันนี้อังกฤษแพ้จริงก็บอกอันนี้ไงผมก็บุกให้ดูแล้วเนี่ยจัดตัวลุกเต็มสูบก็แพ้ไงเขาก็จะได้อ้างได้ว่าเนี่ยเห็นป่ะผมที่เหตุผลที่ผมไม่บุกใส่อาเจนเขาอย่างนี้ไง อะไรเงี้ยดีไม่เอาไอไม่เอาจูดเล่นตรงดีแกนไลน์ให้มันรู้ไปเลยว่าบุก6ตัว
1: ไม่เนี่ยถ้าอย่างซาก้าลงเล่นนัดนี้ได้แล้วทำไมนัดที่แล้วก็ลงไม่ได
0: ้ก็นั่นน่ะดิ
1: มันไม่มีเหตุผลเลยนะ
0: จริงๆนัดนี้ไม่จำเป็นต้องลงไงคุณชอบไอ้มาดูไอ้เก้เหรอคุณไม่เอาลงอ่ะนะเนี่ย
1: โอ้เซ็งมากเซ็งมาก
0: เออผมเห็นไลน์อัพแล้วเนี่ยมันก็เนี่ยมันก็แปลกๆอ่ะ
1: ก็อีกประมาณชั่วโมง10นาทีนะนัดชิงที่3ฝรั่งเศสกับอังกฤษก็จะลงฟาดแข่งกัน
0: โอ้โหได้เห็นไลน์อัพแล้วเซ็งแทนแฟนอาร์เซนอลนะ
1: ลง
0: นัดนี้ยังจะใช้อีกเหรอ
1: แล้วเกิดเจ็บขึ้นมาอีกอ่ะ
0: เออไอซาลิบานี่ 3-4 เดือนคนนึงอ่ะ
1: เจ็บไปเท่าไหร่เจ็บหลังใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ผ่าตัดหลังอ่ะก็น่าจะมี 3-4 เดือนน่ะเดแคนไลก็เป็นไม่แบบว่าเห็นมาป่วยก่อนหน้านี
1: ้แต่ลิสเตมเนี่ยวันนั้นก็มันก็ไม่สมบูรณ์นะก็เอามันลงตัวจริงด้วยซ้ำ
0: แต่วันนั้นมันยังมีผลไงพี่มันดับลุ้นเขาชิงไงเข้าใจแต่วันนี้มันไม่มีผลแล้วไง
1: ถามหน่อยระหว่างลิเจมไปยืนฝั่งขวากับเอาพวกเอเซ่อะไรซึ่งมันเป็นตำแหน่งถนัดมากกว่าทำไมมัน งงมันมากเลย
0: นี่แหละโทมัสทูเคิล
1: คือเข้าใจว่าเขาเคยคุมเชลซีก็อาจจะแบบ
0: หุนเคยอย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: ผูกพันชอบอะไรก็ว่าไปแต่ว่า
0: อันนี้มันไม่ใช่ไงนี่มันทีมชาติ
1: เกมสำคัญเกมใหญ่มาก
0: อ่ะเดี๋ยวว่ากันนะครับดูข้อความหน่อยก่อนจะเบรกอันนี้ข้อความแรกตีสองที่บอกว่าขอให้คุณสนรีวิวแบ็กซ้าย8ทีมสุดท้ายบอลโลกหน่อยเหมือนอ๋อรีวิวน้องออนเมดวันโอเซเว่นแบ็กซ้าย8ทีมสุดท้ายอ่ะพี่บอล8ทีมสุดท้ายมีใครบ้างอ่ะ
1: 8ทีมมีฝรั่งเศสโมร็อกโกสเปนเบลเยียมนอร์เวย์อังกฤษอาร์เจนตินาสวิตเซอร์แลนด
0: ์ฝรั่งเศสก็ลูกาดีนไม่มีอะไรน่าจดจำเตโอก็ไปลีกซาอุแล้วมันก็มาตรฐานตกฝรั่งอังกฤษแต่อังกฤษนี่ทัวร์นาเมนต์นี้เปลี่ยนบ่อยทั้งเจสสเปนทั้งโอไลลี่มันก็ไม่เด่น
1: อ
0: ่ะมีทีมไหนพี่สเปน
1: ถึงในจังหวะสเปนแล้วโดนเมสซี่เหยียบเท้าอ่ะคิดว่ายังไง
0: ผมว่าก็ให้ได้อ่ะเอาตรงเลยผม
1: ไม่คือแล้วมันมีจังหวะก่อนหน้าเนี่ยที่เจนีน่าจำได้ไหม
0: เมสซี่ที่ไปเปิดใส่ใช่ไหม
1: ไม่ใช่จังหวะก่อนหน้านี้ที่ ทางอียิปต์ยิงประตูที่2แล้วก็ย้อนหลัง

0: กลับมา
1: เข้าใจ
0: แล้วก็จังหวะที่นักเตะของอียิปต์ไปเหยียบเท้
1: า
0: แต่อันเนี้ยมันใกล้ๆกรอบเขตโทษเลยอยู่ในกรอบเขตโทษอังกฤษด้วยแล้วย้อนหลังไปแค่ไม่กี่วิเอง
1: เอาง่ายผมเข้าใจที่จะสื่อผมอะเข้าใจว่าผมอาจจะไม่ได้แฟนอาร์เจนตินาผมไม่ได้แฟนเมสซี่แต่ผมมองเป็นมุมเป็นกลางจริงๆนะผมรู้สึกว่าทัวร์นาเมนต์เนี่ยอาร์เจนตินาได้รับการปกป้องเป็นพิเศษคือถามว่าถึงขนาดโกงไหมคือไม่ถึงขนาดโกงหรอกแต่ว่าถามว่าค่อนข้างเอื้อผลประโยชน์ให้แล้วกันนะกับอาร์เจนตินากับฟีฟ่าเนี่ย
0: ใช่เพราะว่าหลายคนเนี่ยจับผิดกันเยอะมากแต่ว่าไอ้เรื่องเส้นทางว่าเจอคู่แข่งอ่อนมาตลอดอันนี้ไปโทษเขาไม่ได้
1: โทษเขาไม่ได้เพราะมันจับมาเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่เขาก็เกือบไม่ผ่านไงให้เจอเคปเวิร์ดเจออะไรมามันก็บ้า
0: แล้วจริงๆอ่ะฟีฟ่าเขาวางกฎเพราะมีคนไปจับผิดตั้งแต่ตอนจับสลากแบ่งบล็อกกลุ่มตั้งแต่ตอนทัวร์นาเมนต์เริ่มเลยว่าทำไมอาร์เจนตินามันควรจะไปอยู่กลุ่มนี้คือฟีฟ่าเขากำหนดไปแล้วว่าไอ้4ทีมวางเนี่ย1 2 3 4อ่ะถ้ามันเป็นแชมป์กลุ่มมันจะไม่เจอกันจนถึงรอบตัดเชือกซึ่งก็มี4ทีมเนี่ยอาร์เจนอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็สเปน
1: ครับ
0: ซึ่งมันมีอยู่ไอ้ตอนที่จับชื่ออังกฤษขึ้นมามันต้องไปอยู่กลุ่มอื่นแต่คราวนี้เนี่ยตามที่ฟีฟ่าเขาวางแผนไว้ไอ้4ตัวเต็งเนี่ยถ้ามันได้เป็นแชมป์กลุ่มมันจะไม่เจอกันเองเขาเลยต้องจับไปอยู่กลุ่มอื่นหลายคนอาจจะไม่รู
1: ้ไอ้เรื่องสายเนี่ยไม่เกี่ยวหรอกแต่ว่าแค่เหตุการณ์แต่ละเกมรายละเอียดที่มันนิดๆหน่อยๆแต่ก็ต้องยอมรับว่าจินน่าก็เก่งจริงเพราะว่าคือต่อให้ฟีฟ่าช่วยยังไงถ้าเขาไม่มีความพิเศษจากเมสซี่จากประตูแต่ละประตูที่เป็นประตูชัยมันก็ไม่มาถึงตรงนี้หรอกแต่ถ้าถามว่าพอไปดูรายละเอียดนิดๆหน่อยๆก็ต้องยอมรับว่าอาร์เจนตินาได้รับการปกป้องจากฟีฟ่าเป็นพิเศษแล้วก็แบบการตัดสินมันค่อนข้างเข้าทางตามนั้นผมมองว่าถ้าแบ็กซ้ายทำที่คุณผู้ฟังเบอร์เนี้ยคุณ
0: อ่ะอย่างสเปน
1: คุณ7639ถามมาก็คงต้องเป็นผมว่าตายาฟิโก้กับกุคูเรย่าเด่น
0: กุคูเรย่าก
1: ุคูเรย่านี่โคตรเด่นดีกว่าแบบ
0: แล้วเขาประกาศเลยนะว่าพรุ่งนี้เนี่ย
1: ถ้าเป็นแชมป์โลก
0: ถ้าเป็นแชมป์โลกเนี่ย
1: มันก็รีบ
0: เขาจะสักรูปหน้าของเดลาฟูนเต้ที่ลำตัวแล้วก็
1: จะ
0: ประกาศเลิกเล่นทีมชาติทั้งที่เดี๋ยววันที่อะไรวันอีก3วันข้างหน้าวันอังคารเนี่ยเขาจะเพิ่งอายุครบ27หรือ28เองอ่ะ
1: ผมบอกเลยว่ามันได้เลิกแน่เพราะดูแล้วเอาตรงๆนะในมุมผมรู้สึกว่าเดี๋ยวสเปนก็จะเล่นเหมือนวันเจอฝรั่งเศสอ่ะอาร์เจนตินาก็จะเหมือนฝรั่งเศสคือต่อให้มีตัวเทพแค่ไหนแต่ถ้ามันไม่ได้บอลอ่ะผมมองเลยว่าคูเรย่ามึงเตรียมเลิกเล่นชาติเลย
0: มีโอกาสสูงแล้วสเปนชุดนี้มันจะคล้ายๆกับตอนที่เขาได้แชมป์ยูโรแชมป์โลกแชมป์ยูโร
1: วิธีการเนี่ยแบบนี้แหละ
0: ใช่แล้วเนี่ยเดลาฟุนเต้ก็มาแบบเดียวกันเลยนะครับมาปี2024ได้แชมป์ยูโร2026เข้ารอบชิงแล้วและเด็กเตะชุดนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหพวกนิโก้วิลเลียมนี่ยังไม่ได้โชว์นะ
1: เจ็บไงไม่ค่อยฟิต
0: ขนาดที่ลามินยามาเนี่ยเพิ่งจะมาครั้งแรกอายุเพิ่งจะ18 19แล้วก็เนี่ยผลงานเราก็เห็นแล้วก็มีคนถามเหมือนกันว่าจะรับเหมือนกับรับไม้ต่อจากเมสซี่ที่บาร์เซโลนามาแล้วแล้วกำลังจะรับไม้ต่อในฟุตบอลโลก
1: คืออย่างนี้พี่บอลบอกผมเห็นด้วยคือสเปนพอเวลาเขามาเนี่ยเขาจะมาแบบเป็นยุคทองต่อเนื่องแบบอย่างตอนปี2010ก็แชมป์โลกแล้วก็แชมป์ยูโร2สมัยตอนนี้ก็แชมป์ยูโรไปแล้วแล้วพรุ่งนี้กำลังลุ้นแชมป์โลกแล้วก็คือถ้าเป็นช่วงที่เขาแบบเป็นโกลเด้นเจเนเรชั่นช่วงที่พีคอ่ะมันก็จะพูดง่ายว่าฟอร์มดีต่อเนื่อง
0: แล้วคือดูนักเตะแต่ละคนอายุน้อยๆมาแกนหลักมาจากบาร์เซโลนาทั้งนั้นเลย
1: เปดี้อย่างเงี้ยนะอายุก็ยังน้อย
0: กองหลังคือ
1: บูบาซี่อายุ18 19อ่ะ
0: เขาแค่ยังขาดกองหน้าที่แบบ
1: อุ๊ยแต่ผมว่ายาสบาวไม่แย่
0: ไม่ได้หมายถึงว่าไม่มีตัวสำรองที่จะม
1: า
0: คือที่เหลือเนี่ยเฟรานตอเลสหรือพวกมันก็ยังไม่ถึงขั้นนั้น
1: ครับ
0: แต่โดยรวมแล้วเนี่ยสเปนชุดนี้น่ากลัวมาก
1: โอ้ย
0: แล้วก็เกมรับก็ดีเนี่ยเพิ่งเสียไปแค่ประตูเดียว
1: นี่ขนาดไม่ใช่เรียกไอ้ดีนเฮาเซ่นอะไรมานะ
0: ใช่
1: เออเขาใช้ลาป๊อกเลย
0: โอ้ตอนนั้นดีนเฮาเซ่นก็แบบโบยว่าเฮ้ยแล้วมาดริดไม่มีนักเตะแม้แต่คน
1: ก็เพิ่งมีตอนคูเรย่าย้ายมาดริดก็เลยเค็ม
0: ไม่ใช่สิแบบนี้ไม่ได้แต่ว่ามาฟุตบอลโลกครั้งนี้ไม่มีนักเตะจากแล้วมาดริดติดทีมชาติสเปนแม้แต่คนเดียว
1: ก็มาดริดชุดนี้มันสเปนน้อยไอ้กาบาคาวออกไปแล้วแล้วก็เฮาเซ่นเขาไม่เรียกแล้วก็บาฮิมดีอาร์ตก็ไปเล่นโมร็อกโกไงมันก็มีตัวสเปนไม่ได้เป็นแกนหลักของมาดริดชุดเนี้ยแต่ผมมองว่าโอกาสสเปนแชมป์โลกสูง
0: มาก
1: ครับกูคูเรย่าแล้วแบ็คโหแบ็คโมร็อกโกนี่ไงไอวาซาวีโอ้โหตกลงนับเขาเป็นแบ็คซ้ายได้ไหม
0: เบลเยียมนี่ใครอ่ะ
1: เบลเยียมเดคุยเปอร
0: ์
1: ก็ไม่เด่นธรรมดาเดคุยเปอร์บ้างนอร์เวย์นี่ไงวอลเฟธรรมดาของวูฟ
0: สวิตเซอร์แลนด
1: ์สวิตก็ลิคาโดโรดิเกส
0: อาร์เจน
1: ตายาฟิโก้ใช้ได้

0: ผมว่าเบอร์หนึ่งก็ถ้าแบ็คซ้ายใน8ทีมสุดท้ายก็เบอร์หนึ่งกูคูเลย่าเบอร์สองก็ตายาฟิโก้
1: เพราะเขาทั้งขึ้นลงขึ้นลง
0: มีทีมไหนพี่รอบ8
1: มีแค่นี้แหละอังกฤษทีน
0: ึงโอ้อังกฤษมันสลับมั่วเจสสเปนบ้างโอไรลี่บ้าง
1: อืมก็เนี่ยครบละฝรั่งเศสโมร็อกโกสเปนเบลเยียมนอร์เวย์อังกฤษอาร์เจนแล้วก็สวิตเซอร์แลนด
0: ์ครับก็นั่นแหละต้อง2คนนั้นนะครับอันนี้บอกว่าสวัสดีค่ะนะสนบอลกับพี่บอลนะบอลกะดึกๆและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะหนูรบกวนนะสนเช็คให้หน่อยค่ะว่านัดชิงวอลโลกพรุ่งนี้เนี่ยใครเหนือว่าใครครับขอบคุณค่ะแหมต้องถามพี่บอลเจ้านักสู้ดิถึงจะถูกคน
1: สเปนเขาก็เหนือกว่าคล้ายๆกับพี่ฝรั่งเศสเหนือกว่าอังกฤษวันนี้
0: ต้องให้สเปนเหนือกว่าแบบนิดนึงไม่ถึงครึ่งเหรอไฟฟ้า
1: ใช่ไม่ถึง
0: แต่ผมว่าอันที่ชัวร์สุดคือเชียร์สเปนแต่อาจจะแบบไม่ต้องให้เหนือกว่าไงแบบ
1: ก็มี
0: ดูแล้วคือสเปนมีโอกาสชนะใน90หรือไม่ก็ต่อเวลาแต่ถ้าไปจุดโทษผมว่าไม่แน่เผื่ออาเจนดูดีกว่าด้วยเพราะว่าเอมี่มาร์ติเนสเลสจุดโทษดีไง
1: ใช่
0: คืออาจจะถ้าสเปนจะเป็นแชมป์โลกต้องเอาให้อยู่ภายใน90นาทีหรือไม่ก็120แต่ถ้าไปถึงจุดโทษแล้วบอกเลยเป็นรองอาเจน
1: แต่เจนเกมรับชุดนี้ก็ไม่ค่อยดีนะเกมรับชุดน
0: ี้เสียทุกนัดครับเดี๋ยวดูทาง YouTube หน่อยนะครับก็มีหลายท่านมาพูดคุยกันเดี๋ยวไปอ่านหน่อยเดี๋ยวเขาไม่อ่าน YouTube นะครับก็มีบอกว่า
1: โอ้มันเริ่มตั้งแต่ตรงไหน
0: มันของเรามันน่าจะของรายการที่แล้วไหมเดี๋ยวเราต้องดูก่อน
1: ใช่มันรวมของรายการที่แล้วมาด้วย
0: งั้นอ่านจากล่าสุดไปแล้วกันพี่นี่บอกว่าสเปนยิงได้กี่ลูกแล้วครับโอ้ก็ต้องเช็คอ่ะ
1: เดี๋ยวผมดูให
0: ้
1: สเปนรอบควอเตอร์ยิง2รอบเซมิยิง2ให้4แล้วรอบ16ก็ยิง1 5รอบ32รอบ32นี่เจออะไรอ่ะ
0: 32เจอเคเบิร์ตไง
1: ยิงรอบ32
0: เจอออสเตรียอ๋อสเปนเจอออสเตรีย
1: ก็เป็น8ละ
0: ครับ
1: ส่วนรอบแบ่งกลุ่มนะ3นัดที่สเปนลงแล้วไม่เสียประตูเลยก็ยิงไป58บวก5ก็13ลูกทัวร์นาเมนต์นี
0: ้ครับ
1: เสียแค่ประตูเดียวสุดยอดมาก
0: นี่บอกว่าไอ้พวกที่บอกว่า FIFA โกงให้อาร์เจนมี2จำพวกคือ FC พี่โดกับคนบ้าสติไม่ดี
1: ไม่
0: คือผมเอาก่อนเลยผมไม่ได้บอกว่าโกงผมบอกว่าการตัดสินบางทีมันค่อนข้างเอื้อแค่นั้น
1: คือเจนอ่ะมันไม่มีทำอะไรได้
0: ไม่ถึงขนาดโกงหรอก
1: เพียงแต่ว่าคนที่เขาจับสังเกตเรื่องของการ
0: ทีนี้นิดหน่อยรายละเอียด
1: ของ FIFA เนี่ยแหละส่วนใหญ่นะครับก็ขอเอาภาพแต่ละอย่างมาให้ดูก็น่าสนใจ
0: ที่สำคัญผมไม่ FC พี่โดด้วยเพราะหลังๆคือผมก็เริ่มเฉยๆแล้วก่อนหน้านี้ช่วงก่อนที่เขาจะออกกับแมนยูผมรู้สึกว่าเขาก็แบบเป็นคนที่มีพฤติกรรมที่โอเคแต่พอหลังๆตอนที่มาออกจากแมนยูผมว่าหลังๆเขาก็บิดเบี้ยวไปเยอะนี่บอกเมนูไม่ได้ลงเห็นป่ะพี่สรุป
1: ยังไม่ได้ลง
0: โอ้โหจริงที่3ยังไม่ลงจริงๆอ่ะไอ้ตรงเดคไลท์วันนี้เป็นเมนูได้นะ
1: ก็เขาบอกแล้วไงบอกว่าซ้อมไม่ดี
0: เอ้าแล้วจริงๆก็คือเรียกไปทำมะเขือเผาอะไรฮะ
1: แล้วเด็กอ่ะควรจะให้โอกาสเขาลงบ้าง
0: ใช่เพราะเผื่อเขาใช้ครั้งหน้าไงยูโรเอ้ยจริงๆไอ้ตอนยูโรเมนูก็ได้เล่นตอนยุคเซาเกตไปแล้วประสบการณ์ก็ไม่ได้น้อยแล้วคือสรุปคือทูเคิลมันไบแอดอ่ะชัดเจน
1: รู้สึกเขาจะชอบอาร์เซนอลด้วย
0: ชอบอาร์เซนอลชอบเชลซีอยู่เนี่ย
1: ใช่แต่นักเตะอาร์เซนอลเนี่ย
0: ถามแฟนอาร์เซนอลยังมันต้องใช้บ่อยก็ได้ตีบอกว่าเอ็มบัปเป้จะจัดแฮตทริกนะครับ
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
0: ครับเนี่ยทูเคิล
1: 4-1
0: บอกทูเคิลความคิดจัดทีมแปลกๆนะฮะแล้วก็บอกว่า

0: อยากให้อาจารย์เป๊ปพักผ่อนให้เต็มที่อีกสักปีแล้วอังกฤษค่อยไปเจอไปเชิญมาอ๋อหรืออาจจะรอจบยูโรไหมนะเออก็ให้เป๊ปพักไป2ปีแต่ไม่รู้ตอนนั้นจะว่างอยู่หรือเปล่าไง
1: โอ้ยเป๊ปเนื้อหอมอยู่แล้วถ้ามีทีมอื่นน่าสนใจมาติดต่อเป๊ปก็อาจจะพิจารณาแต่ว่าตอนนี้เป็นโอกาสดีเลยยิ่งถ้าวันนี้แพ้เละด้วยนะก็ปลดทูเคิลแล้วก็เอาเป๊ปมาคุมเนี่ยผมว่าเหมาะสมแล้ว
0: เอ้แต่ว่าหลายท่านพี่มาบอกว่าทูไอเมนูไม่มีชื่อไม่ต้องสำรองผมไปเช็คแล้วไม่มีจริงๆเลยพี่บอล
1: ไม่มีด้วยเหรอ
0: เจ็บป่ะถ้างั้นน่าจะเจ็บ
1: อยู่แล
0: ้วไม่กลับหรอกแต่ปัญหาคือเอ้าทำไมไม่มีชื่อสำรองอ่ะเอออันนี้จริงนะไม่มีชื่อมากระทั่งสำรอง
1: ไม่นะไม่เห็นมัน มีข่าวเจ็บเลยนะอยู่ๆแล้วไปเดินหกล้มอย่างเงี้ยเหรอ
0: โอ้โหบ้าบอคือผมว่าต้องเป็นประเด็นแน่คราวนี้คือแบบเออทำไมไม่มีชื่อไม่ต้องสำรองอ่ะนี่เขาบอกว่าสงสัยข่าวลือขอไม่เล่นคงเป็นจริงเพราะคิดว่าถ้าทูเคิลยังอยู่ไมโนปิดประตูทีมชาติเรียบร้อยแล้วผมว่าไม่น่าจะขอไม่เล่นนะถ้าขอไม่เล่นนะผมมองว่าโดนสื่อโดนอะไรสับยับแน่นอนแบบคือเหมือนกับโดตอนท้ายๆที่มีข่าวว่าไอ้เฮนฮาจะเปลี่ยนแต่แกบอกไม่ลงอ่ะคือถ้าคุณเป็นนักบอลแล้วคุณทำอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่มืออาชีพเดี๋ยวค่อยมาเอาความต่อนะครับช่วงนี้3:03แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยแล้วก็อัปเดตข่าวสารรวมถึงสรุปผลฟุตบอลให้ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์

0: 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
2: บอลโลกสตอรี
3: ่คาฟูมนุษย์คนเดียวที่ลงเล่นรอบชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันหากจะพูดถึงความสำเร็จที่สม่ำเสมอที่สุดในเชิงสถิติต้องยกให้คาฟูแบ็คขวาจอมบุกทีมชาติบราซิลซึ่งเขาจารึกชื่อเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่ได้ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันคือในปี1994 1998และปี2002สถิตินี้แสดงให้เห็นถึงการรักษามาตรฐานระดับโลกได้ยาวนานกว่าทศวรรษโดยเขาเคยคว้าแชมป์โลกมาได้2สมัยในปี1994และ2002ซึ่งคาฟูยังครองสถิติเป็นนักเตะบราซิลที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดถึง20นัดความขยันวิ่งขึ้นลงตลอดทั้งเกมทำให้เขากลายเป็นต้นแบบของแบ็คขวาสมัยใหม่และสถิติการเข้าชิง3ครั้งรวดของเขายังคงเป็นมิชชั่นอิมพอสซิเบิลสำหรับนักเตะยุคนี้
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B My จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
5: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรมูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM

0: 3:12 นะครับกับเข้าสู่99 Live บอลโลกก็อีกประมาณไม่ถึงชั่วโมงแล้วนะครับเกมฟุตบอลโลกรอบชิงอันดับ3ระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษก็จะลงเตะกันนะครับก็ติดตามได้ทาง FM 99นะมีรายงานสดด้วยก็เราพูดถึงรายชื่อไลน์อัพไปแล้วเดี๋ยวมาทวนกันอีกรอบนึงแล้วกันนะครับวันนี้ฝรั่งเศสนะครับก็ส่งไมค์เมนยองเป็นผู้รักษาประตูนะครับแบ็คซ้ายเตโอแองเดสแบ็คขวากุสโตนะครับคู่เซนเตอร์ลาครัวจับคู่กับโกนาเต้มิดฟิลด์ตัวรับนะครับลาบิโอนะครับจับคู่กับแซไซเอเมลี่นะครับแนวรุกก็มีทางด้านดูเอแชกกี้แล้วก็โอลิเซ่นะครับหน้าเป้าก็เป็นคิลิยันเอ็มปัปเป้ในส่วนของทีมชาติอังกฤษนะครับวันนี้ทางด้านโทมัสทูเคิลส่งทางด้านดีนเฮนเดอร์สันเป็นผู้รักษาประตูนะครับกองหลังก็มีควอนซ่ายืนแบ็คขวานะครับสเปนซ์ยืนแบ็คซ้ายคู่เซนเตอร์นะครับควอนซ่าจับคู่กับมาร์เกฮีมิดฟิลด์ตัวรับนะครับใช้ดีแคนไลส์นะครับแนวรุกก็จะมีทางด้านบุกาโยซาก้ามีทางด้านเอเซ่มอร์แกนโรเจอร์มาคัสแรดฟอร์ดนะครับหน้าเป้าใช้อีวานโทนี่นะครับวันนี้ไม่มีทั้งจูดเบลลิงแฮมไม่มีทั้งแฮร์รี่เคนนะครับส่วนที่หลายคนถามกันมาเยอะว่าคอบบี้ไมนูไม่มีแม้กระทั่งรายชื่อสำรองนะครับก็ตะกี้เข้าไปเช็คในเว็บไซต์ของเพจของทีมชาติอังกฤษนะก็บอกว่าเหตุผลเพราะว่านักเตะมีอาการบาดเจ็บนะครับสรุปแล้วบาดเจ็บนะครับไม่ใช่เป็นการบอยคอตหรือว่าเพราะว่าก่อนหน้าจะลงสนามเกมนี้นะครับมีนักอดีตนักเตะแมนยูหลายคนนะครับออกมาแนะให้คำแนะนำกับทางด้านคอบบี้ไมนูว่าเอ้ยถ้าเล่นถ้าโดนกระทำแบบนี้บอยคอตไปเลยนะครับจนกว่าทางด้านทูเคิลจะออกจากทีมชาติอังกฤษไปนะครับแต่อันเนี้ยทางเพจทีมชาติอังกฤษก็รายงานว่าสาเหตุที่ไม่มีแม้กระทั่งรายชื่อสำรองเป็นว่าคอบบี้ไมนูเนี่ยมีอาการบาดเจ็บพอดีนะครับก็อันนี้รายชื่อของทั้ง2ทีมนะครับก็ดูแล้วอังกฤษเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนพอสมควรนะมีเป็นนัดทิ้งท้ายของดิดิเย่เดชองแน่นอนนะครับไม่ว่าผลจะออกมาเป็นแบบไหนแต่ของทีมชาติอังกฤษเนี่ยน่าสนใจนะโทมัสทูเคิลคือเจ้าตัวก็ยังยืนยันนะครับจะอยู่ทำหน้าที่ต่อไปนะครับท่ามกลางกระแสเสียงแฟนบอลอังกฤษที่เรียกร้องให้ปลดทางด้านทูเคิลนะครับแต่ว่าทาง FA สมาคมฟุตบอลอังกฤษก็ยังยืนยันนะว่าจะยังเก็บทูเคิลเอาไว้จนหมดสัญญาหรือจนถึงยูโรปี2028นะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องรอดูเกมคืนนี้แหละครับอังกฤษกับฝรั่งเศสนะครับซึ่งสถิติพบกันมา9ครั้งหลังสุดเนี่ยก็ต้องบอกว่าอังกฤษค่อนข้างเป็นรองนะชนะแค่เกมเดียวนะครับเสมอ2แพ้ถึง6ด้วยกันนะครับส่วนตัวผู้เล่นที่ดูออกมานี่ก็ต้องบอกว่าทางฝรั่งเศสดูเหนือกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับ
1: ครับ
0: ก็อีกประมาณไม่ถึงชั่วโมงนะ45นาทีใจรออีกนิดนึงนะคร
1: ับ
0: ครับไปดูเมื่อกี้ก็บอกคอบบี้เมนูเจ็บ
1: อ๋อมันต้องอย่างนั้นแหละเพราะไม่งั้นมันจะหายไปคือไอ้ไม่ตัวจริงเข้าใจนะแต่ถ้าไม่มีแม้กระทั่งสำรองเนี่ยโอ้โหมันก็เกินไปใจร้ายนะเจ็บเจ็บตรงไหนพี่วันรู้เขาแจ้ง
0: ไม่ได้บอกเขาบอกแค่อินชูรี่เฉย
1: โอเค
0: ก็อย่างน้อยก็มีเหตุผลรองรับนะไม่ใช่อยู่แบบหายไปเลยหลายคนก็บอกเฮ้ยไปทำตามคำแนะนำของรุ่นพี่หรือเปล่าบอกให้บอยคอร์ดมันก็ไม่ใช่
1: หรือก็ไม่ใช่อย่างที่เขาบอกเนาะว่าปฏิเสธลงเล่นอะไรเงี้ยไม่งั้นมันพูดตามตรงเรื่องใหญ่อะเผลอๆหมดอนาคตกับทีมชาติเลยไม่ว่าจะกุนซือคนไหนนะครับอ่ะก็เรียบร้อยไปส่วนผลบอลพี่บอลสรุปให้ยัง
0: ยังเลย
1: แต่ผมดูให้นะครับตอนนี้เซเรบีบราซิลก็มีคีซูม่านำเบียโรบ้า 1-0 นะครับปอนเตเปต้าตามหลังโกยาร์ด 1-2 สปอร์ตเรทิเฟ่นี่นำโอปาลาลิโอ 2-1 นะครับส่วนฟุตบอลไอซ์แลนด์นะครับวาลูนำวาลูตามหลังเฟรม 1-3 แล้วก็ถ้าอุ่นเครื่องเนี่ยบราก้านำเซลตาบิโก 2-1 แกรนาดานี่จบแล้วนะครับเสมอกับตาเลโมลินอสนะครับ 1-1 แล้วก็อีสเลตามหลังซอทแฮมป์ตัน 1-2 นะครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้ส่วนทาง Facebook เดี๋ยวผมไปสรุปผลให้หน่อยเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยดูหน่อยใน YouTube แล้วก็ทาง SMS นะครับเดี๋ยวผมไปดูใน Facebook Live ให้หน่อยว่ามีใครมาว่ายังไงกันบ้างนะครับ

0: เปิดมาในเฟซบุ๊กนี่มีแต่ช่วงนี้นี่อยู่ดีทำไมเรื่องการเมืองมันกลับมาเข้มข้นอีกแล้วพี่บอล
1: ไม่รู้เหมือนกันผมไม่ได้ตามนะโอ้ค่าตัวของมอร์แกนโรเจอร์เขาบอกว่ามิดเดิลสโบจะได้ส่วนแบ่งด้วยนะ
0: ทำออปชั่นไว้
1: 5 ล้านโอ้โหเยอะนะ
0: ก็เยอะเลยแหละสำหรับ
1: เพราะว่าตอนซื้อมามันเท่าไหร่10เองใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่เยอะเลยสำหรับทีมแชมเปี้ยนชิพไง
1: ได้มา15 ล้านด้วยนะ
0: ครับนอกนั้นถ้าทาง Facebook Live โอเคมีบอกว่าฟังอยู่ตลอดทางวิทยุครับยาวๆ ยันวาแต่คุณประสิทธิ์นะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็โหคุณจอมพลมารัวๆเลยนะนะฮะก็ไม่ต้องก็ได้นะฮะเผื่อไว้ให้ท่านอื่นเขาพิมพ์มาสอบถามพูดคุยนะครับส่วนท่าน YouTube เมื่อกี้ที่ค้างอยู่นี้บอกว่าแมนยูต้องซื้อกองหน้าไหมอันนั้นก็น่าจะอย่างที่คุยกันคือน่าจะตรงกลางก่อนนะครับ
1: กลางนี่อะไรตีละมองใช่ไหม
0: เตยมันแล้วก็มีอังเดซานโตเนี่ยที่วันนี้เล่นไปแล้ว
1: มีคอบบี้ไมนูอยู่แล้ว
0: คอบบี้ไมนูก็แมนยูก็บอกว่าเอาไว้มาปล่อยพลังในบ้านเราฟุตบอลโลกช่างมันก็ต้องอย่างนั้นนะฮะแล้วเขามีบอกว่าอ๋อที่อาร์เซนอลเรื่องค่าตัวมอร์แกนโรเจอร์เนี่ยผมมองว่าสู้ได้เพราะว่าถึงแม้117 ล้านเนี่ยก็ยังอยู่ในเรทที่จ่ายได้เพราะว่าตอนแรกอาร์เซนอลตีมูลค่าไว้ที่100 ล้านบวกเพิ่มอีกแค่17 ล้านแต่ว่าที่สู้ไม่สู้คือค่าเหนื่อย300,000ซึ่งผมว่าถ้าเชลซีจ่ายเรทนั้นก็ต้องยอมนะ300,000นี่เห็นบอกว่าตอนนี้มีอาร์เซนอลได้คนเดียวคือบุคโยซาก้าพี่บอล
1: แต่ของเชลซีนี่หลายคนเลยนะ
0: เชลซีเขาไม่มีเพดานค่าเหนื่อยไง
1: แล้วก็เนี่ยซื้อมาก็มีข่าวเอ้ยจะต้องขายนักเตะหรือเปล่าตอนแรกมีข่าวชัวเปโดเนี่ยแหละนะแต่ว่าเชลซีออกมายืนยันว่าไม่เกี่ยวเลยนะคร
0: ับ
1: ก็ยังอยากเก็บเอาไว้อยู่แล้วเวลาเขาเซ็นทีเนี่ยเซ็นที6 ปี 9 ปี 10 ปี
0: เซ็นแบบอเมริกันเกม
1: แบบ
0: เซ็นแบบโอ้โห
1: เซ็นแบบยาวเลย
0: ไม่เดี๋ยวว่าผมไม่ชอบให้แบบสมมติอย่างผมเชียร์อาร์เซนอลก็จริงอ่ะแต่ผมจะไม่เห็นด้วยการที่มานั่งเซ็นนักเตะคนหนึ่ง300,000พี่บอลสังเกตป่ะพอค่าเหนื่อยมันไประดับนั้นแล้วอ่ะบางทีโฟกัสมันไม่อยู่ที่ฟุตบอลแล้วไงพี่บอลจำ
1: โดยเฉพาะนักเตะ
0: โอซิลได้ไห
1: ม
0: หรือแม้กระทั่งโอบามายองอ่ะนี่อาร์เซนอลเลยรวมถึงกับแมนยูเงี้ยแรดฟอร์ดเงี้ย
1: โอซิลนี่ตอนเข้ามาเท่าไหร่อ่ะ
0: ตอนมา40ตอนมาค่าตัวถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ40 กว่าล้าน50 ล้าน
1: ไม่ใช่หมายถึงว่าค่าเหนื่อยเขาอะมันคงไม่ถึง300,000
0: ตอนแรกมา200,000แล้วแบบขึ้นอีกล็อตนึงไงตอนต่
1: อ
0: แต่ว่าของพี่ก็มีซาร่าไงคือผมรู้สึกว่าพอนักเตะคนไหนมีค่าเหนื่อยเกิน300,000อะบางทีมันโฟกัสเขาไม่ได้อยู่ที่ฟุตบอลแล้วไง
1: สกิลฟันไดนี่ก็
0: ใช่ไหม
1: เยอะแล้ว33 34แล้ว
0: เพราะนั้นก็แบบแต่เชลซีเขายังทำอะก็ต้องมาดูว่าระยะยาวจะเป็นยังไงแต่อาร์เซนอลก็คงต้องไปคาดหวังกับตัวอื่น
1: แต่เชลซีนี่เงินหนาจริงๆ
0: ใช่
1: เง
0: ิน
1: หนามาก
0: คือผมว่าเจ้าของเขาอาจจะไม่ได้รวยกว่าทีมอื่นแต่ใช้คำว่าเขากล้าใช้เงินดีกว่า
1: ไม่ต้องคิดดูนักเตะเลือกมาปีนี้ซัมเมอร์เนี้ยปีหน้าฤดูกาลใหม่เนี่ยเชลซีไม่ได้ไปเตะทั่วยุโรปเลยนะ
0: ใช่
1: เขามีเฉพาะแค
0: ่ในประเทศ
1: ในประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติถ้าไปลาฟันนอนยังไปเตะทั่วยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไปเตะอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ใช่ไหม
0: โปรแกรมเยอะหน่อย
1: แต่ว่าเนี่ยไปอยู่กับเชลซีหรือว่าคือจะไปเน้นๆแบบไอ้สามถ้วยนี้อย่างเดียวเลยเอาลีกครับเอฟเอครับพรีเมียร์ลีก
0: แต่ทำไปเล่นนะถ้าเราเป็นสมมติเราเป็นชาวิลอนโซ่พี่บอลโ
1: อ
0: ้โคได้รับการซัพพอร์ตเลยนะอยากได้ใครมาให้หมดเลยอะปาเลสต้าให้ไอ้แบ็คขวาอยากมีแค่ชาก้าที่จัดมาไม่ได้เพราะว่านักเตะเขาไม่อยากหักกับเซาท์อันเดอร์แลนด์อะแล้วก็มีได้ใครกับลาคัวได้ยัง
1: ไม่แน่ใจ
0: แต่ที่แน่ๆก็เหมือนเขาอยากได้ใครเนี่ยค่อนข้างได้เกือบหมดเลยผมดูก่อนขาเข้าเชลซีใช่ปะ
1: เพราะก่อนที่จะเซ็นสัญญาเชลซีเขาก็คงไปคุยกันแล้วเรียบร้อยแหละ
0: เพราะว่าเขาบอกว่าเขาเข้ามาไม่ได้เป็นแค่เฮดโค้ชไงเขาเป็นเมนเจอร์เขาพูดง่ายเขาต้องดูแลเรื่องการซื้อขายเองได้ไม่ใช่ว่าให้
1: แล้วตอนมาเลสก้าคุมคุณยังไม่เห็นให้เขาขนาดนี้เลย
0: ก็ต้องอาจจะบอร์ดเชลซีอยากได้อลอนโซมากกว่าไง
1: ไม่ใช่ตอนมาเลสก้าคุมเนี่ยแล้วก็ก่อนที่เขาจะไปแมนซิตี้นะเหมือนว่าบอร์ดเขาก็ไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่แต่อันนี้เป็นพูดไม่ได้เพราะมาเลสก้าเหมือนไม่ยอมต่อสัญญาด้วยแล้วก็อยากจะกลับมาแมนซิตี้เหมือนเขารู้ล่วงหน้านะว่าเหมือนเขาคุยกับเป๊ปแล้วว่าเนี่ย
0: เขาก็เคยอยู่แมนซิตี้มาต้องมีวงในละแต่ว่าตอนนี้เชลซีที่ได้แน่ๆคือมาโกปาเลสต้าแบ็คขวาของอาตาลันตาเอเมเนลเอเมก้าเนี่ยนี่อย่าคิดว่าได้อย่านับว่าได้เลยเพราะว่ามันเอามาจากสตาร์บุกตรงนี้คือทีม

0: ไปเครือข่ายเจ้าของเดียวกันอยู่แล้วแต่ว่าผมไม่ดีนะ
1: มีเมกาอ๋อเอเมกาอันนี้จากสตาร์บุก
0: จากสตาร์บุกแล้วก็มีไอโจวันนี่เควนด้าอันนี้เป็นปีกที่ของลิสบอนที่ดูแล้วมีอนาคตปั้นได้ริมเส้นบิงแบ็กได้แบ็กปีกได้ขวาซ้ายก็เป็นตัวที่ซื้อมาล่วงหน้าเพราะนั้นผมว่าเอาเป็นว่าที่ได้ในตลาดรอบนี้จริงๆก็มีแค่ไอมาโกปาเลสต้าคนเดียว
1: ไม่เลยเดนเวอร์แบ็กซ้ายจากโครินเทียน
0: เนี่ยตัวไหนพี่
1: แบ็กซ้าย
0: จริง
1: โค
0: เอผมเช็คตรงนี้มันไม่มีเดี๋ยวดูก่อนชื่ออะไรนะ
1: เดนเวอร์
0: เดนเวอร์ปล่อยยืมไหมปะไม่รู้ตรงนี้ตรงนี้ไม่มีก็แต่ตัวเดิมๆก็ยังอยู่นะอย่างพวกทางด้านไอ้แจ็คสันนี่ก็กลับมานะแฟนเชลซีบอกมึงไม่ต้องกลับก็ได้เออเพราะว่าบาเยิร์นก็ไม่ซื้อนะฮะนอกนั้นก็อย่าง
1: พูดถึงกุนซือในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่เนี่ยเปลี่ยนกันเยอะมากโดยเฉพาะทีมใหญ่ๆนะ
0: ครับ
1: เปลี่ยนกันเยอะลิเวอร์พูลก็เปลี่ยนนะครับเชลซี
0: คือตอนนี้กลายเป็นว่าอาร์เตต้าอยู่นานสุด
1: ใช่อยู่นานสุดละ
0: ใน20ทีมอ่ะ
1: แล้วก็ดูแล้วก็คงจะได้อยู่อีกนาน
0: แหละพอผู้บริหารรักเหลือเกิน อ๋อแล้วมีได้นี่ไงพี่บอลได้ไอ้ไมค์เพนเดอร์นี่ก็กลับมาจากสตาร์บุกโหสตาร์บุกนี่จะเหลืออะไรเนี่ยตัวหลักปล่อยคืนกับมาเชลซีหมดเลยผมว่าไมค์เพนเดอร์เนี่ยมือดีนะเพราะว่าไอ้ตอนก่อนหน้านี้ไอ้ตอนที่คุกตัวเจ็บตอนบอลโลกอ่ะแล้วถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นมีตำนานคนหนึ่งอ่ะสับว่าทำไมไม่ใช้ไมค์เพนเดอร์ทำไมใช้ไอ้เจ้า
1: ฟุตบอลโลกครั้งเนี้ย
0: ฟุตบอลโลกครั้งเนี้ยทำไมใช้ไอ้ของแมนยูอ่ะทำไมใช
1: ้ตัวสำรอง
0: เนี่ยตัวแมนยูชื่ออะไรนะนี่ก็ลืมติดอยู่ที่ปาก
1: เดี๋ยวไปดูกัน
0: แลมเมนโถ
1: เออแลมเมน
0: ก็มันมีเหมือนกับตำนาน
1: ลงมาแล้วสองแตก
0: เออคนหนึ่งมาพูดว่าเอ้ยไมค์เพนเดอร์เนี่ยเขาแบบเหมือนกับว่าตอนอยู่สตาร์บูกอ่ะแบบเหมือนกับว่าต่อเนื่องกว่าแลมเมนเพิ่งเคยมาดีช่วงหลังกับแมนยูทำไมไม่ใช้ไมค์เพนเดอร์เอออะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นประเด็นแต่ผมว่าไมค์เพนเดอร์เพราะผมเคยภาคลีกเอิงไงผมเลยรู้ว่าเออตัวนี้มีของก็ต้องมาดูว่าสุดท้ายเชลซีจะใช้ใครเพราะว่าโรเบิร์ตซานเชสก็ยังอยู่ไอ้นอกนั้นไอ้ฟิลิปจอร์เจนเซ็ตนี่ก็อยู่เออนะครับนี่บอกว่านักเตะอังกฤษค่าตัวเกินร้อยล้านคือเรื่องปกติก็นั่นแหละผมว่าคนที่ทำพังก็คือจริงๆคือเดแคลไลท์นี่แหละ
1: หลายคนหลายคนก่อน
0: ไอ้อ๋อแจ็คกีลิต
1: ร้อยล้านคนแรกเลย
0: เออแล้วแบบไม่คุ้มด้วยนะครับ
1: คู่ตีสี่ใครภาคเป็นหยองกับบอมนะ
0: ฮะแต่หยองเขามายังไงเขาไหวใช่ไหม
1: ครับเทนนิสจบก็คงมาเลยอ่ะ
0: นี่บอกว่าเจ็บการเมืองหรือเปล่า
1: ก็ไม่รู้อันนี้ไม่รู
0: ้เออแต่ไอ้เจ็บเนี่ยไม่มีใครบอกได้กันนอกจากทีมแพทย์ถูกไหมแต่คงเจ็บจริงแหละเพราะว่าผมว่าถ้านักเราเป็นนักเตะเราก็ต้องฟุตบอลโลกอ่ะให้เล่นนัดจริงที่3เราก็คงอยากเล่นอ่ะ
1: ก็เดี๋ยวดูหลังกลับจากแคมป์เนี่ยมาดูแมนยูลงเตะวิ่งป๋อเลยยังไม่ใช
0: ่เออสมมุติแบบปีซีซั่นเกมหน้าเล่นเลยก็อันนี้รู้เรื่องอันนี้บอกว่าอ๋อสดไม่เป็นไรที่ BG หรอวันนี้ไม่มีนะครับวันนี้เป็นท่านอื่นวันนี้รู้สึกเป็นแม็กคอกแคกมั้งนี่บอกว่าโรเจอร์มาอย่างนี้ซานโชจะอยู่หรือเปล่าเออผมลืมไปเลยนะว่าทุกวันนี้ซานโชจะเป็นนักเตะเชลซีอ่ะพี่บอลจำได้ไหมผมลืมไปแล้ว
1: จำได้สิ
0: เจดันซานโชเดี๋ยวดูก่อนมีเบอร์ยังซีซั่นนี้เบอร์19น่าจะโดนยึดไปแล้วมาดูซายึดไปแล้ว
1: อ๋อเขานี่พิมพ์มาบอกเดนเนอร์ผมไม่จำเป็นเดนเวอร์เดนเนอร์นักเตะที่บราซิเลียนแบ็คซ้ายอายุแค่18ปี
0: ผมไม่คุ้นเลย
1: ก็เพิ่มเด็กอยู่
0: ส่วนซานโชเนี่ยเดี๋ยวดูก่อน
1: เชลซีเขาไปตกลงได้ตั้งแต่เท่าไหร่ต้นปีแล้วนี่แล้วก็ไม่รู้จะมาเลยไหม
0: ซานโชก็ต้องกลับมาเดี๋ยวนะปัจจุบันเนี้ยต้นสังกัดทีมไหนก่อนลืมไปหมดละย้ายแบบมั่วดอทมุนเชลซีวิลล่าม
1: ันต้องกลับมาเชลซีดิ
0: เชลซี
1: ย้ายขาดไปเลย
0: ย้ายขาดยังหรือยังเป็นของแมนยู
1: เป็นของแมนยูอยู
0: ่ยังเป็น
1: แต่ก็หมดแล้วนี่ตอนนี้ก็
0: เฟียเย่นเหรอ

0: ล้วนี่หมดสัญญาแล้วนี่เดี๋ยวนะ
1: เพราะกับแมนยูผมดูว่ายังมีไหม
0: เพราะว่าเชลซีไม่ได้ซื้อขาดใช่ไหมแล้วก็น่าจะเนี่ยฟรีเอเจนต์แล
1: ้
0: ว
1: อ๋อแสดงว่าคือไม่ใช่ของเชลซีอยู่แล้วเพราะว่าปีที่แล้วเขาปล่อยยืมไปวิลล่าไงเออเพราะนั้นตอนนี้ฟรีเอเจนต
0: ์ก็หลังจากแมนยูก็ไม่ต่อด้วย
1: เออจะไปไหนล่ะ
0: โอ้แต่ว่ากลับไปเยอรมนีก็ได
1: ้ครับ
0: ไปบุนเดส
1: ก็ยังดอนบุนยังจะเอาอยู่ไหมล่ะ
0: เป็นไปได้นะกับเพราะว่าแจ้งเกิดจากที่นั่นก็อาจจะกลับไปบุนเดส
1: ครับ
0: อายุเท่าไหร่เอง20
1: อายุก็น้อยแต่ว่าพฤติกรรมไม่เวิร์คนี่บอกว่าหอเชลซีได้เกวนด้าปาเลสต้ากับเดนเนอร์แล้วก็ซาตาเตฟโอ้ยไอซาตาเตฟที่ผมไม่คุ้นเลยแต่เอเมก้าเนี่ยคุ้นอยู่เขาบอกว่าจอร์เจนเซ่นถูกขายอ๋อเดนเนอร์ใช่ไหม
0: เดนเนอร์เดนเนอร์
1: ขอเช็คหน่อย
0: แบ็คซ้าย
1: ผมพลาดได้ไงนะเตะบราซิลด้วย
0: โคลินเทียน
1: ไม่แต่ชื่อมันสั้นๆเลยนะชื่อเต็มคือเดนเนอร์อัลเวสเอเวเกลิสต้า
0: หลานกับกาเบียลเนี่ยแหละ
1: หลานกาเบียลเปาลิสต้า
0: เออไม่มาเกเยส
1: กาเบียลมาเกเยส
0: เออก็บราซิลด้วยกันใช่ไหมก็เขาบอกเป็นหลานนะ
1: เหร
0: อหลานหรือลูกพี่ลูกน้องเนี่ย
1: อ๋อเขาบอกว่าเป็นญาติ
0: เป็นญาติใช่ไหม
1: เป็นญาติกับเบี้ยวมากับเยสโอเคอายุแค่18
0: เนี่ยคนหนึ่งอาร์เซนอลคนหนึ่งเชลซ
1: ีโอ้ยแต่อันนี้คือแบบโนเนมจริงที่บอลคือเขายังไม่ได้เซ็นสัญญาแบบระดับซีเนียสัญญาอาชีพกับโคลินเทียนได้ซ้ำอ่ะยังเป็นแบบยูธอยู่เลยเพราะนั้นแบบโอ้ยอันนี้คงอาจจะเชลซีอาจจะเอามาแล้วปล่อยยืมก่อนมั้ง
0: ก็เป็นไปได
1: ้คงไม่ใช้เลยหรอกเพราะว่าจริงๆไอ้แบ็กซ้ายยังมีจาเรลฮาโตอะไรอยู่ไงเออ
0: โอ้จริงๆเชลซีนี่นักเตะเยอะมาก
1: อืมโอเคส่วนอันนี้บอกว่าต้นกำเนิดอาร์เจนตินา 60% เป็นของประเทศสืบเชื้อสายมาจากอิตาลีประธานฟีฟ่าคนปัจจุบันก็เป็นคนชาติอะไรทั้งหมดเชื่อมโยงกันครับอ๋อจากคุณ FC Bank
0: โอ้อย่างงี้อิตาลีก็ต้องได้มาฟุตบอลโลกแล้วสิ
1: เออ ไม่แต่ประธานฟีฟ่าคนปัจจุบันนี่เขาหลากหลายเชื้อชาติมากนะมีทั้งอิตาเลียนทั้งสวิสทั้งแบบโอ้คือผสมเยอะมากอะพูดได้5ภาษาผมเคยไปฟังประวัติแกมา
0: แต่จริงๆอะครั้งหน้าเขาไม่ควรลงแล้วนะ
1: แต่เขาจะแก้กฎไงว่าจะลงได้3สมัยจริงๆมันแค่2ไง
0: เขาจริงๆอะจริงๆอะเวลานี้ควรจะนับเป็นเวลาที่3ของเขาแล้วครั้งต่อไปควรจะเป็นเวลาที่4
1: แต่ตอนแรกเขาอ้างว่าเขามารักษาการแทนเซปเตอร์ไง
0: 3ปีแรกเขาไปเลยบอกไม่นับแล้วจะลงจริงข้างหน้าในเดือนมีนาคมเนี่ยซึ่ง
1: แต่เห็นผมว่าเขาน่าจะลงได้เพราะว่าเขาแก้กฎเป็นแบบว่าจะเพิ่มทีมอ่ะผมว่าทุกประเทศอย่างไทยเราซัพพอร์ตแน่นอนเพราะมีโอกาส
0: จากสี่สิบแปดเป็น64ใช่ไหม
1: เออเขาจะได้คะแนนเสียงไง
0: แต่ว่าก่อนหน้านี้เวลาเขาลงชิงมันไม่มีคู่แข่งเลยเอกฉันคือไม่มีคู่แข่งขึ้นมาแต่ว่า
1: แค่โหวตเห็นด้วยเห็นชอบหรือเปล่า
0: ใช่แต่ครั้งต่อไปเนี่ยเขาบอกว่ายูฟ่าเนี่ยจะส่งมาท้าชิงแล้วเพราะว่าเขาเหมือนรู้สึกว่าทางยูฟ่าตอนนี้อยู่มานานอยู่มานานเกิน
1: จะไล่เทียมทานเกินไปละ
0: กลัวจะเป็นเหมือนเซปเตอร์อีกคนนึง
1: ครับตอนนี้ก็ใกล้แล้ว อันนี้บอกว่าอ๋อเออแต่ไอเรื่องคนอาร์เจนตินา 60% เป็นคนอิตาเลียนจริงนะเพราะว่าเท่าที่ผมจำได้เหมือนผมเคยอ่านประวัติประเทศอาร์เจนตินาเขาบอกว่าตอนแรกเป็นประเทศที่แบบคืออาร์เจนตินาเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ 100% นะแต่ว่าผมเท่าที่เคยฟังมาบอกว่าคำว่าอาร์เจนไตหรืออาร์เจนเนี่ยมันแปลมาจากคำว่าอลูมิเนียมคือเป็นประเทศที่มีแร่อลูมิเนียมเป็นหลักแล้วแบบว่าก่อนที่จะขุดเจออลูมิเนียมเนี่ยเขาบอกว่าคนเนี่ยไม่รู้ว่าที่เนี่ยมีแร่อลูมิเนียมสำคัญเป็นเรียกว่าเป็นแร่ที่สร้างเม็ดเงินได้เพราะก่อนหน้านี้คนก็คงอยากทำการเกษตรเพาะปลูกหรือไม่ก็เลี้ยงสัตว์แต่อาร์เจนตินาเนี่ยไม่มีเรื่องของการเพาะปลูกก็เลยแบบคนก็เลยนึกว่าเป็นที่แห้งแล้งเขาก็เลยรับผู้อพยพมาจากแบบหลายชาติในยุโรปเออแล้วก็มีคนอิตาเลียนเนี่ยย้ายมาเป็นหลักเพราะรู้สึกว่าอยู่ในช่วงนั้นน่ะเป็นยุโรปยุคตกต่ำไอ้บอลประมาณแบบถ้าจำไม่ผิดน่าจะช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอ่ะแบบคนก็เลยนึกว่าเออลองย้ายไหมแบบว่าไปตรงนั้นอเมริกาใต้แบบปราศจากสงครามอะไรเงี้ยก็แบบเห็นอย่างเมสซี่เนี่ยเขาบอกว่าบรรพบุรุษก็มาจากอิตาลี
0: อ๋อ
1: ใช่อันนี้มั่นใจเขาบอกว่าบรรพบุรุษเมสซี่มาจากอิตาเลียนมันก็เลยแบบมันก็เลยเออคนอ่ะพี่วานสังเกตดิคนอาร์เจนบางทีหน้าตาบุคลิกอะไรเงี้ยแบบเอ้ยเหมือนอิตาลีเออ

0: อะไรอย่างเงี้ย
1: พูดถึงอเมริกาใต้นึกได้อีกเรื่องมันมีผู้ชายคือก่อนหน้ารอบรองชนะเลิศเนี่ยอังกฤษก็ยัง coming soon coming home
0: ฟุตบอลอีส coming home
1: เพราะว่า60ปีแล้วใช่ไหม1986แต่ผู้ชายคนเนี้ยรอมา28ปีแล้ว coming home ของเขาเนี่ย คือเขาเป็นคนอังกฤษจากเมืองฮาวเขาตั้งปฏิญาณตนตอนที่เขาอยู่ชิลีเนี่ยทางใต้สุดของอเมริกาใต้ว่าจะเดินทางกลับอังกฤษโดยที่ไม่ใช้ยานพาหนะทั้งสิ้นจะเดินด้วยเท้ากับว่ายน้ำข้ามทะเลอะไรก็ว่าไปนะครับเริ่มตั้งแต่ปี1998ที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก28ปีผ่านไปแล้วเนี่ยเขาเดินนะเดินจากอเมริกาใต้ด้านล่างชิลีขึ้นมาผ่านอเมริกาก
0: ลางอเมริกาเหนือ
1: ไปแคนาดาแล้วอ้อมอลาสก้าใช่ไหมตอนอลาสก้าเนี่ยเขาเดินผ่านบนน้ำแข็ง
0: เขาเดินไปไหนนะพี่
1: เขาจะเดินจากเดินกลับอังกฤษไง
0: ไม่แล้วมันไปได้อะถ้าไม่ข้ามทะเลอะ
1: ก็นี่ไงก็เขาจะขึ้นมาใช่ไหมพอขึ้นไปถึงเหนือแคนาดาเสร็จเขาไอ้ตรงอลาสก้าเนี่ยช่วงที่น้ำมันเป็นน้ำแข็งเนี่ย
0: ทรมานทรมาน
1: เขาก็โอ้ยเชื่อไหม28ปีที่ผ่านมานะผมว่าอีกหน่อยต้องเอามาสร้างเป็นหนังแน่ๆเลยก็ไปผ่านทางรัสเซียแล้วเจอเรื่องการเมืองเขาไม่ให้เข้าประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะไปผ่านทางจีนทางมองโกเลียอะไรต่างๆมาเนี่ยมันมีอยู่ช่วงนึงระหว่างคาซัคสถานกับ อาเซอร์ไบจาน
0: ม
1: ันต้องผ่านทะเลแคสเปียนไอ้ตรงเนี้ยแหละผมก็สงสัยเขาบอกเขาว่ายน้ำ31วันผมบอกเฮ้ยว่ายน้ำ31วันลอยคออย่างเงี้ยนะ
0: โอ้ไม่ตายอ่ะพี
1: ่ปรากฏว่าไปอ่านรายละเอียดจริงๆเขาบอกว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้ลอยน้ำตลอด24ชั่วโมงทางรัฐบาลอาเซอร์ไบจานเนี่ยเขาช่วยเหลือด้วยการเอาเรือเนี่ยเวลาคุณว่ายไป6ชั่วโมงแล้วเนี่ยก็หยุดพักขึ้นมาพักบนเรือ แต่เรือจะไม่เดินทางต่อนะก็จะพอ
0: หลังรออยู
1: ่ก็พออีกวันรุ่งขึ้นก็กระโดดลงมาไหว้ต่อ
0: ทำไมชีวิตมันต้องลำบากแล้วพี่นะคืออ๋อถ้านั่งเรือก็ได้หาว่าแบบไม่ได้เดินเท้ามันจะแบบใช้ยานพาหนะใช่ไหม
1: ใช่ไม่ใช้ยานพาหนะเลยเขาตั้งปฏิญาณตัวเอาไว้ก็ปรากฏว่าเขาก็ใช้เวลา31วันว่ายผ่านทะเลคือเขาบอกเส้นทางที่เขาผ่านมาเนี่ยเจอทั้งโจรเจอทั้งอะไรกว่าที่จะและคนที่จะเดินทางแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีสปอนเซอร์สนับสนุนใช่ไหม
0: ชัว
1: เพราะว่าอยู่ๆคุณจะไปเดินทางโดยไม่มีเงินติดตัวเขาบอกเริ่มต้นเนี่ยเขามีแค่50เหรียญก็ไปเจรจากับเจ
0: ้า50เหรียญ
1: ปรากฏว่าไอ้คนที่เคยเป็นสปอนเซอร์มันก็บริษัทก็ล้มละลายไปบ้างอะไรอย่างเงี
0: ้
1: ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีคนสนับสนุนเขาไม่ใช่เดินทางฮิ้วเป้นะเขาจะมีแบบกระเป๋า2ล้อลาก
0: กระเป๋าลาก
1: กระเป๋าลาก
0: แล้วหลุดถึงไหมพี
1: ่ตอนเนี้ยเดินทางมาถึงฝรั่งเศสตอนนี้อยู่ฝรั่งเศส
0: แล้วว
1: ิธีที่จะกลับอังกฤษเนี่ยมันมีช่องแคบช่องแคบ
0: ช่องแคบโดเวอร์
1: เพราะว่าฝรั่งเศสกับอังกฤษเนี่ยจริงๆข้างใต้มันจะมียูโรทันเนลก็เป็นรถไฟที่วิ่งลอดใต้แม่น้ำได
0: ้
1: ปรากฏเขาไปคุยกับบริษัทเขาไม่อนุญาตให้เดินเขามองว่ามันอันตรายมันเหมือนเป็นช่องทางผ่านแบบฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่อนุญาตแล้วผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่า
0: ช่องแคบไม่ว่ายน้ำ
1: อ
0: ีก
1: ช่องแคบอังกฤษเนี่ยจากอังกฤษเนี่ยว่ายข้ามไปฝรั่งเศสได้แต่ฝรั่งเศสมีกฎหมายห้ามว่ายจากฝรั่งเศสมาอังกฤษมันก็เลยติดอยู่ตรงเนี้ยอยู่หลายเดือนละมันก็เลยยังไม่ถึงสักทีนึงตอนนี้หลายคนก็เลยลุ้นว่าเนี่ยถ้าผ่านตรงนี้มันเหลือระยะอีกไม่กี่กิโลแล้วนี
0: ่
1: ก็เขาว่าปลายปีนี้น่าจะถึงก็เจรจากันอยู
0: ่พี่บอลคนจีนใช่ไหม
1: ก็
0: รู้จักศัพท์คำนี้มาของผมแบบบ้านคนจีนเนี่ยคำว่าตาเก
1: ้ตาเก้
0: เออมันแปลว่าประมาณว่าดันทุลังแบบว่าหาเรื่องทำไปเพื่ออะไรประมาณน
1: ี้เป็นภาษาจีนเลย
0: ภาษาจีนมั้งแต่ผมไม่รู้ว่าแต้จิ๋วหรือจีนอะไรเออแต่แบบอารมณ์ประมาณแบบสมมติบ้านผม

0: อยู่แถวรัชโยธินใช่ไหมแต่อยากไปกินข้าวเยาวราชเงี้ยพ่อผมอะไรประมาณนี้พูดว่าตาเก๋ประมาณว่าไปทำไมให้มันดันทุลังให้มันไกลให้มันเหนื่อย
1: ดีแบบชนะกัน70-80เยอะขึ้น
0: อ
1: ่ะเพราะว่ามันจะมีทีมที่แข็งกับทีมที่อ่อนที่เข้ามาก็มีนะ
0: ครับ
1: แล้วเราก็64ทีมคุณก็จะต้องดูมากขึ้นแหละก็จะมีทั้งหมด32จะมีทั้งหมดเท่าไหร่16กลุ่ม
0: ครับนี่บอกว่าเจนไม่มีนักเตะผิวดำติดทีมชาติเลยต่างจากบราซิลอ่านเนี่ยใช่ครับผมไม่เคยเห็นนะพี่บอลที่บอกว่าไม่มี
1: ชาติอื่นก็ไม่ค่อยมีนะชาติอื่น
0: อิตาลียังมีเลยแต่อาร์เจนไม่มี
1: โอ้ฝรั่งเศสนี่ไม่ต้องพูด
0: ฝรั่งเศสไม่ต้องพูดอยู่แล้ว
1: นักเตะแอฟริกาเพียบ
0: อ๋อนี่ไงคุณโซโลมอนบอกบรรพบุรุษฝั่งพ่อของเมสซี่มาจากอิตาลีครับมาจากเมืองปอร์โตเลคานาติใกล้เมืองแอนคอน่าอ๋อขอบคุณมากก็ตามนี่เลยเพราะว่าผมบางทีจำชื่อเมืองไม่เป๊ะแต่รู้ว่าแบบมีบรรพบุรุษมาจากอิตาลีหรือว่าพี่สนคิดว่าฝรั่งเศสชนะอังกฤษด้วยการยิงประตูแรกของใครครับจากคุณทิวาเอ็มบัปเป้ดิอ่ะถ้าแบบดูมีแนวโน้มเกิดขึ้นมากสุดอ่ะเพราะนัดนี้ก็น่าจะแบบโอ้โหเขาต้องปั้นเอ็มบัปเป้เต็มที่อ่ะเพราะยังไงที่3ผมว่านักเตะฝรั่งเศสก็ไม่ได้ตื่นเต้นมากอ่ะแต่ถ้าเมสซี่ถ้าเอ็มบัปเป้ได้ดาวซันโบก็อย่างน้อยๆวันนี้ต้องมีลูกนึงอ่ะเพื่อขึ้นนำเมสซี่ใช่ไหมแต่ถ้าย้ายมากกว่า1ก็ยิ่งมีลุ้นที่เป็นดาวซันโบครับ
1: ผมเชียร์แชกีอยากเห็น
0: อ๋อ
1: เขาคงกระหายอ่ะอยากพิสูจน์ตัวเองอ่ะแต่จริงๆแนวรุกฝรั่งเศสนี่มันเบียดยากจริงๆนะ
0: ใช่
1: เบียดยาก
0: ตัวเยอะจริงๆอ่ะผมเชียร์ไอ้นี่พี่บอลอาคิอุชเพราะผมภาคโมนาโกภาคลิเอิงแบบเล่นโคตรดีอ่ะผมว่าอีกไม่นานมาพรีเมียร์แน่นอนแต่แทบไม่ได้ลงอ่ะก็เข้าใจว่าตัวเลือกเขาเยอะอ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่คิดดูไอ้มาคุตตูรามอ่ะกับทีมกับอินเตอร์โคตรเทพแต่พอมาทีมชาติแทบไม่ได้เล่นเลยเพราะว่าแบบตัวเลือกเขาเยอะมากนะ
1: นี่ของลิเวอร์พูลไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ย
0: ใครพี่ เอาของลิเวอร์พูลเจ็บเนี่ยไอ้อีคิติเก้ไง
1: อ๋อเจ็บใช่ไหม
0: อีคิติเก้ถ้าไม่เจ็บผมว่าติดอยู่แล้วน่าจะเบียดมาเตต้าเนี่ยแหละ ส่วนข่าวล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าทางด้านแรชฟอร์ดนี่ปฏิเสธข้อเสนอจากสโมสรตุรกีนะเพราะก่อนหน้านี้เห็นเขาบอกว่าไอ้เบสิกตัสอ่ะอยากได้แรชฟอร์ดไปยืนด้านซ้ายแล้วก็จะใช้ตอซาที่ได้ไปแล้วเล่นตรงกลางมีข่าวกับซาร่านะเบสิกตัสแต่คงยากอ่ะแต่ว่าแรชฟอร์ดปฏิเสธแล้วว่าเขาอยากเล่นใน5ลีกใหญ่เขาบอกว่าตอนนี้กำลังเตรียมพร้อมกลับมา
1: พรีเมียร์ลีก
0: กลับมาซ้อมกับแมนยูถ้ามีข้อเสนอที่น่าสนใจได้เขาก็จะย้ายออกไม่ยืมตัวก็ซื้อขาดแต่ยังไงก็ไม่ย้ายไปตุรกีหรือลีกรองแน่นอนอันนี้โรมาโน่รายงานมาล่าสุด2ชั่วโมง
1: จะเล่นเฉพาะใน5ลีกใหญ่ยุโรป
0: เอ้ยซึ่งผมว่าเป็นเมนทอลิตี้ที่ดีนะคือถ้าบางคนผมมองว่าอย่างไปตุรกีแล้วเหมือนแบบเหมือนกินบูดอ่ะพี่บอลเสียดายเพราะว่ากินบูดไปเฟเนย์ผมว่าเขาแบบก็ยังเล่น5ลีกใหญ่ได้สบายอ่ะแต่แรดฟอร์ดยังไม่ยอมไปเล่นลีกรองผมว่าก็ยังถือว่ายังมีความกระหายอ่ะนอกนั้นเดี๋ยวผมดูให้เดี๋ยวผมมานั่งกดข่าวอาร์เซนอลแฮนด์ออฟอาร์เซนอลเนี่ยเขาบอกว่าสื่อเทียร์หนึ่งอาร์เซนอลเนี่ย3-4ชั่วโมงยังมั่นใจเลยว่าอาร์เซนอลจะได้มอร์แกนโรเจอร์ ตอนนี้ไม่ทันแล้วประธานแล้วนะฮะ
1: ไปเชลซีเรียบร้อย
0: นอกนั้นมีล่าสุดโหพอมอร์แกนโรเจอร์117นี่ก็เลยทำสเตตมาใหญ่เลยนะ55เกม14ประตู11แอสซิสต์ในซีซั่นที่แล้วกับวิลล่านะ
1: ก็เด่นจริงๆเด่นจริงๆจริงๆเนี่ยเบียดจูดบิลลิงแฮมด้วยนะตอนก่อนช่วงฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก
0: ครับนอกนั้นเดี๋ยวผมดูข่าวซื้อขายเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางสเปอร์ติดต่อโดยตรงหาแมนซิตี้นะเรื่องซาวินโญ่นะครับแล้วก็ข้อเสนอเนี่ยน่าจะเสร็จสิ้นภาย1สัปดาห์เขาบอกว่าตอนนี้ซาวินโญ่เป็นท็อปทาร์เก็ตเป็นเป้าหมายหลักของสเปอร์เลยก็ต้องมาดูว่าซิตี้จะคือขายแน่แต่ว่าอยู่ที่ว่าจะหาใครมาทดแทนก็แปลกเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าซาวินโญ่กับซิตี้นี่ฟอร์มปีที่แล้วไม่ได้เลยไงพี่บอลแต่ว่าสเปอร์นี่ก็คืออยากได้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วไงแต่ว่าตอนนี้นะตอนนี้ก็ยังจะเอาอยู
1: ่สเปอร์ก็เหมือนเชลซีนะไม่ได้ไปเตะถ้วยยุโรปฤดูกาลหน้าเหมือนกัน
0: แต่สเปอร์ก็ต้องซื้อผมเข้าใจเพราะว่าเกิดไม่ซื้อผมว่าเขาตกชั้นเราได้นะ
1: โอ้รู้การ
0: ปีแล้วก็โอ้โห
1: รอดผมว่าน่าเอาอยู่แหละน่าเอาอยู่
0: แต่ได้ไอ้มาติอุสเฟร์นันเดสผมเฉยๆแต่ได้โตนาลี่ไปอ่ะโอ้โห
1: เออ
0: แบบ
1: นิวคาสเซิลนิวคาสเซิลนี่หายไปเยอะเลยนะนิวคาสเซิลเนี่ย
0: ผมไม่คิดว่าโตนาลี่จะไปสเปอร์เพราะรู้สึกว่าแบบจริงๆเขาไปแบบ ทีมระดับท็อปได้มา

0: กว่านั้นเนี่ย
1: ก็สเปอร์นี่ก็ถือว่าได้นักเตะดีๆแต่ว่าปีที่แล้วปัญหาเขาใหญ่จริงๆก็คือตัวเจ็บเยอะแล้วมันเจ็บพร้อมๆกันหลายๆคนอย่างเงี้ย
0: ครับนอกนั้นถ้าข่าวที่เข้ามาอ๋อมีเชลซีวันนี้อุ่นสนามปิดนะแต่ว่าก็ชนะไป 3-1 วันนี้เชลซีเล่นกับคอลลี่จากลีก2นะครับก็
1: เนี่ยหลายทีมในพรีเมียร์ลีก
0: เริ่มอุ่นแล้วไง
1: เ
0: คร
1: ื่องกันแล้ว
0: ได้ประตูจากเจมมี่กิตไบโนกิตเทนเลียมดีแลบแล้วก็เอ็มเนลเอเมก้าโอ้โหก็ไอเอเมก้านี่ตัวที่เพิ่งเอามาจากซาบูก็ยิงเลยนะครับ
1: อ๋อโอ้โหลงปุ๊บลงมาเล่นปุ๊บยิงปั๊บเลยนะ
0: ส่วนถ้าแมนยูหรือลิเวอร์พูลยังชาเรื่องซัมเมอร์วิลเนี่ยเขาบอกว่าโรม่านี่ยื่นข้อเสนอหาซัมเมอร์วิลเลยนะพี่บอลโรม่านี่ยื่นข้อเสนอไปให้เวสต์แฮมเรื่องใครเซซิโอซัมเมอร์วิลนะครับปีกชาวดัช46ล้านยูโรรายงานจากตุตโต้แมคคาโต้นะครับ
1: ลิเวอร์พูลไปพุ่งไปที่บาโคล่าคนเดียวพอแล้วอยากได้เหมือนกันนะ
0: ไม่แต่ผมว่าถ้าเป็นแมนยูเนี่ยผมว่าไอซัมเมอร์วิลกับอาหมัดเดียโลนี่ไม่ได้ต่างกันเลยนะดูฟอร์มในบอลโลกนี่ผมว่าอาหมัดกับซัมเมอร์วิลนี่ใกล้กันเลยอ่ะ
1: ก็นี่
0: แต่ถ้าเป็นแต่ผมว่าไอ้ซัมเมอร์วิลเนี่ยคนอยากได้จะเป็นสล็อตไงเป็นดัชแต่พอสล็อตไม่อยู่แล้วก็เลยแบบเฉยๆป่ะ
1: ใช่ตอนนี้นักเตะดัชนี่หนาวๆร้อนๆกัน
0: อ
1: ่ะกลัวว่าเอ้ยอีลาล่าเข้ามาเลย
0: จะใช้หรือเปล่าใช่ป่ะก็มีโอกาสเสร็จโรม่าเยอะนะครับสำหรับทางซัมเมอร์วิลนะ
1: ใช่เพราะยื่นไป40กว่าล้าน
0: ใช่ก็ถือว่าเป็นค่าตัวที่น่าจะทำให้เวสแฮมยอมปล่อยเพราะเวสแฮมเขาก็ต้องแบกรับค่าเหนื่อยของจาร์ลอตโบเวนเพราะจาร์ลอตโบเวนออกมาพูดแล้วว่าจะไม่ย้ายจะอยู่ช่วยพาวิลล่าพาเวสแฮมกลับขึ้นมาพรีเมียร์นะก็อาจจะต้องปล่อยเนี่ยปล่อยซัมเมอร์วิลไปแล้วก็ต้องแบกรับค่าเหนื่อยโบเวนที่ตกไปแชมเปี้ยนชิพแต่ยังค่าเหนื่อยเท่าระดับนักเตะพรีเมียร์ลีกส่วนเจ้าเปโดไปบาร์ซ่าตามที่เมื่อกี้พี่บอลบอกเนี่ยก็ดีลนี้ล่มไปแล้วก็เขาบอกว่าเชลซีไม่ขายแต่ผมว่าบาร์ซ่าก็ต้องดิ้นน่ะเพราะว่าบาร์ซ่านี่ก็ปล่อยเลวานไปแล้วไงหมดสัญญาแล้วก็ไอ้ฮูเลนอัลบาเรสนี่ดูเขาไม่มีทิศทางจะขายให้เลยไง
1: มาดริดอยากได้มากเลยนะ
0: ขายพี่ฮูเลนเหรอแต่มาดริดมีเงินไงแต่ปัญหาคือบาร์ซ่าเงินน้อยกว่ามาดริดแต่ว่านักเตะอยากไปบาร์ซ่า
1: โอ้แต่ลูกยิงของคูเรียนอาวาเลสลูกนั้นมันตาตึงมาก
0: โอ้โหก็ลูกแรกในบอลโลกครั้งนี้
1: ยิงใส
0: ่ยิงใส่อังกฤษไงเอ้ยไม่ใช่สิวันนั้นยิงใส่
1: รอบ8ทีมอ่ะ
0: ยิงใส่อียิปต
1: ์
0: ใช่ไหม
1: เดี๋ยวดู
0: กันไม่ติดต่อเวลา
1: โอ้มันยิงแบบสุดๆอะลูกนั้น
0: วันนั้นยิงใส่สวิตใช่ยิงใส่สวิตผมดู
1: สวิตอุดแล้วไง10คนรอยิงจุดโทษอย่างเดียวแล้ว
0: ไอ้พวกอุดๆนี่ไม่รอดสักทีมนะ
1: อังกฤษนี่ก็ไปยิงใส่สวิตคูเรียนอวาเลสนาที112
0: ส่วนเขาบอกว่าเอดิสันคาวานี่นี่มีโอกาสกลับมาเซเรียอานะพี่บอล
1: กลับมาทำอะไรโค้ชเหรอ
0: เขาบอกว่าเลชเช่เนี่ยตอนนี้กำลังยื่นข้อเสนอดึงตัวมาว่าเขาหมดสัญญากับโบคาจูเนีย
1: เดี๋ยวเขาอยู่ไหนแล้วเนี่ย
0: เขาอยู่39แต่เลชเช่บอกได้เลชเช่บอกเอาไว้เล่นแบบครึ่งชั่วโมงเอามาจบสกอร
1: ์นึกว่ากลับมาเป็นโค้ชอะไรพวกนี
0: ้นี
1: ่
0: สื่ออย่างอิลคอริเอเล่เดลเมสโซจอโนบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านคาวานี่เนี่ยได้รับข้อเสนอจากทาง

0: นวลนัดที่โรงสนามเอ้ยเอามาเลยเพราะว่าแบบคาวานี่ก็ผมว่าร่างกายเขาดีถึงแม้จะ39แล้วนักเตะโหโด41เมสซี่38 39พอกัน
1: คนละอย่างกัน
0: ส่วนนอกนั้นมีอ๋อโรม่านี่จะเอากานาโชเด้อโรม่าเนี่ยไปถมเหรอจะเอาซัมเมอร์วิลแล้วจะเอากานาโชนะเขาบอกว่าตอนนี้โรม่าเป็นสโมสรเดียวที่ให้ความสนใจเลยโดกานาโชที่ไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของเชฟิลอนโซที่เชลซีถึงแม้ว่าถ้าได้ตัวซัมเมอร์วิลแล้วก็ยังสนใจตัวกานาโชเหมือนเดิมอันนี้คือสื่ออิตาลีบอก
1: แต่โรม่าเนี่ยชอบทำธุรกรรมธุรกิจกับสโมสรอังกฤษหรือว่าภูเนี่ยเมื่อก่อนเป็นพันธมิตรกันเลย
0: โอ้ยก็เขาซื้อเขาซื้อมาแล้วเขาใช้ได้ดี
1: เมื่อก่อนนี่พันธมิตรกันเลย
0: หรอ
1: ติดใจ
0: โรม่าลุ้นแชมป์ไหวไหมปีหน้าได้ซัมสมมติได้ซัมเมอร์วิวยังมีดิบาล่าอยู่ใช่ไหมแล้วก็ตรงกลางเกิดสมมติล้างมานูโกเน่ได้ก็มีลุ้นไหม
1: ดูการที่แล้วเขาออกตัวดีมากเลยนะโรม่าท็อปโฟมันต้องนานมีโอกาสลุ้นแชมป์มาแผ่วปลาย
0: ต่อโรม่าทุกวันนี้เป็นนี่ไงกาสเปรินี่อาจจะปลุกปั้นจนกลับมาแบบยิ่งใหญ่เหมือนตอนคุมอาตาลันต้านะ
1: เขาก็เคยติดท็อปโฟมาตลอดเนี่ยแต่ว่าอย่างว่าบางทีขุมกำลังมันไม่เยอะพออ
0: ่
1: ะยังแพ้พวกอินเตอร์พวกนี้อยู
0: ่แต่ผมว่ากานาโชไม่น่าจะอยากย้ายมาโรม่าเพราะแบบแกแบบก็คงอยากอยู่ในพรีเมียร์ลีกหรือไม่ก็ทีมใหญ่นะอ่ะเดี๋ยวดูข้อความนิดนึงก่อนจะลาไปเพราะเดี๋ยวนี้อาจจะออกก่อนเพราะว่าจันหยองออหยองมาละเพราะว่าเดี๋ยวให้เตรียมตัวสำหรับภาคเกมจริงที่3อ่ะนะอันผมเก็บข้อความนี้บอกว่าขอความเห็นทั้ง2ท่านในการตัดสินใจคืนนี้ครับฟังไหนดีครับโอ้โหนี้สำคัญมากพี่บอลคุณ2691
1: ผมเที่ยงกินอยู่แล้ว
0: ไม่เอาแบบฝั่งที่จะได้ค่ากาแฟสิ
1: ก็ฝรั่งเศสมีโอกาสชนะมากกว่า
0: ผมมองเหมือนกันผมมองว่าอังกฤษเปลี่ยนทีมเยอะไปมันเรื่องของความเข้าใจกันในเกมวิธีการเล่นอะไรเงี้ยจะดรอปแต่ฝรั่งเศสองค์ประกอบโครงหลักมันยังอยู่นะครับอย่างแย่คงไม่น่าแพ้ใน90ไปอยู่ที่ว่าจะแย่สุดคือเสมอแต่ผมว่าเบียดได้แต่ว่าน่าจะยิงกันเยอะ
1: ใช่
0: ที่บอกน่าสนครับบอลโลกครั้งนี้เด็กน้อยของเรามีเจ็บหนักๆไหมครับมีกี่คนครับเช็คให้ด้วยค่ะจากคุณนรุณแฟนนอนวิลเลียมซาลิบาไง
1: เจ็บ
0: หลังน่าจะต้องพักยาวเลย3เดือนเป็นอย่างต่ํา4เดือน3เดือน6เดือน
1: บุกาโยฟาก้านี่ก็ไม่รู้ว่าเนี่ยลงตัวจริงแต่ว่าอีวันที่มันควรลงมันก็ไม่ลง
0: ใช่
1: ไม่รู้มันเจ็บหรือว่าอะไร
0: แล้วก็ไหนจะดีลไอ้นี่ด้วยไอ้ดีแคนไลท์นี่ก็กำศึกหนักต่อเนื่องเพราะนั้นอาร์เซนอลนี่ก็หลายคนเลยแบบนัดเปิดฤดูกาลดูแล้วไม่มีเนี่ยซาลิบาดีแคนไลท์แล้วก็ซาก้าสูงโอกาสสูงเลยพี่บอลนะคร
1: ับ
0: อ
1: าร์เซนอลเนี่ยซาก้าน่าห่วงสุดเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วมันมีอยู่ช่วงนึงที่อาร์เซนอลสุดๆลงไปแมนซิตี้ไล่มาก็เป็นเพราะช่วงซาก้าหายไปเนี่ยแหละ
0: ใช่นี่บอกว่าถ้าอังกฤษยิงนำจะเล่นอุดอีกไหมครับ
1: ก็ต้องไปถามทูเคิล
0: ผมว่าวันนี้ทูเคิลมันมาชดผมว่ามันบอกให้บุกทั้งเกมอ่ะเชื่อดิเพราะว่าดูตัดตัวลุกมา5คนอ่ะตัดมาแบบเหมือนกับจะให้แฟนบอลเห็นไงว่าอาบุกแล้วจะเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อ่ะใน YouTube นะครับนี่บอกว่าเยอรมันได้ครอปมาคิดว่าดีขึ้นไหมครับโอ้ยผมว่าดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าครอปในมุมผมว่าโคตรเก่งอะทั้งการสร้างทีมการสร้างระบบการแบบการมีจิตวิทยากับลูกทีมอะ
1: ก็เป็นยังเตอร์เป็นสายเลือดใหม่ของอินซีเล็กนะไม่ว่าจะเป็นพวกจามาสมูเซียล่าฟอลเลนเวียสพวกนี้อายุยังน้อยอยู
0: ่
1: ก็เป็นกำลังสำคัญในอนาคตให้เวลาครอปประมาณสัก2ปีอ่ะไปถึงยูโรครั้งต่อไปอ่ะก็ยังมีพวกยูฟ่าเนชั่นลีกให้เตะอยู่ก็ดูแล้วจริงๆอ่ะชุดนี้ครั้งนี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะเพียงแต่ว่ามันไม่มีโชคอ่ะมันยิงจุดโทษแล้วก็ไปแพ้เขาก็ไปเร็วนิด
0: อย่าง
1: น
0: ี้พี่บอลเป็นแฟนลิเวอร์พูลนี่จะเชียร์เยอรมันเพิ่มได้มั้ยในฐานะแบบเจอกันคอปไปทำ
1: ก็ไว้ปกติก็เชียร์เยอรมันนีอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเจอกันคอปยิ่งไปคุมก็น่าจะเพราะจริงๆเชียร์ตั้งแต่ปี90แล้วที่ได้แชมป์โลกตอนนั้นเป็นยุคโรธามาเทอุส
0: ครับเจอแต่ผมว่าแฟนลิเวอร์พูลก็น่าจะไปเอาใจช่วยเยอรมันกันเยอะนะเพราะว่าก็ผูกพันกับเจอกันคอปอะขนาดผมไม่ได้แฟนลิเวอร์พูลผมยังชอบคอปเลย แล้วยิ่งไปทำเยอรมันผมว่ามันก็น่าดู
1: แล้วเนี่ยฟุตบอลโลกเยอรมนีตกต่ำมา3 สมัยติดต่อแล้ว

0: แพ้กับอิตาลีแต่อิตาลีไม่ได้มาเลยนะแต่เยอรมนีก็ไปได้ไม่ไกลเลยนะครับตกรอบแบ่งกลุ่มตกรอบแบ่งกลุ่มมาครั้งนี้ก็ตกรอบ32ทีมอีกมันดูแล้วมันผิดเพราะว่าเยอรมันก่อนหน้าฟุตบอลโลก3ครั้งหลังสุดเนี่ยพวกเขาต่ำสุดเนี่ยรอบควอเตอร์ไฟนอลทั้งนั้นเลยนะชิง3ปีซ้อน3สมัยซ้อนก็ยังมีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนมันไม่คุ้นอ่ะนะเยอรมนีที่ตกต่ำตอนนี
1: ้ก็เลยต้องเบอร์ใหญ่อย่างคล็อปไงพี่ถึงจะเอาอยู่ต้องแบบคุณซื้อบิ๊กเนม
0: ใช่นะน่าจะเป็นหลังนั้น
1: นี่บอกว่าปาดหน้าเค้กจำดีมูดิกได้ไหมตอนนั้นก็ใช่ตอนนั้นมูดิกมิคาโลมูดิกไงปีกยูเครนจะมาอาร์เซนอลและเชลซีปาดไปทุกวันนี้เรียบร้อยนะฮะสวัสดีค่ะคุณบอลคุณสนนะสวัสดีคุณประภาพันธ์ด้วยนะครับนี่บอกว่าขอข่าวฟอร์เรสต์หน่อยครับได้ใครบ้างโอ้โหฟอร์เรสต์นี่เสียไอเลดเดอร์สันไงก็เลยเห็นบอกว่าจะเอาไอ้นี่มั้งกองมีข่าวเคอร์ติสโจนนี่ฟอร์เรสต
0: ์ก็ได้เงินมาตั้งเยอะขายไปได
1: ้ก็เอเลียแอนเดอร์สันร้อยกว่า
0: แต่ว่าโอลิเวอร์กาสเนอร์ผมว่าอันนี้น่าสนใจคือเขาทำทีมคริสตันพาเลทโดยที่แบบนักเตะนี่แบบปั้นขึ้นมาอย่างเดียวเลยนะไม่ได้ใช้เงินอะไรเยอะแยะมากมายเลยก็ดูแล้วผมว่านอตติงแฮมฟอร์เรสต์น่าจะกลับมาได้นะน่าจะกลับมาแบบแต่ยังไม่ถึงขั้นแบบโอ้ไปลุ้นแชมป์อะไรหรอกเองแต่ว่ากาสเนอร์นี่ผมยอมรับในฝีมือเลย
1: เดี๋ยวผมดูให้ฟอร์เรสต์ใช่ป่ะฟอร์เรสต์นะตอนนี้นะตอนนี้ที่ได้เข้ามาแล้วมี
0: Nottingham Forest
1: Nottingham Forest แต่ผมว่าหลักๆเขาต้องดึงมอร์แกนกิฟส์ไว้ให้อยู่อ่ะเพราะเนี่ยสำคัญ
0: นี่ได้ชาลาเกอร์มิดฟิลด์
1: เทเวอร์ชาลาเกอร
0: ์เอ้ยของมิดฟิลด์ออสเตรีย
1: ของไลป์ซิก
0: ใช่ไหมของไลป์ซิกใช่ไหมเออใช่เอเบร์ไลป์ซิกนะครับ
1: ได้คนเดียวก็คือได้ชลาเกอร
0: ์ฟรีเอเย่นด้วยนะ
1: มาตรงกลางมาแทนเอเลียเดนสันแต่เดี๋ยวก็คงนั่งดึง
0: เรียกคนแรกเลยชลาเกอร์เนี่ย
1: ครับนี่บอกว่าอ๋อที่โตนาลีที่อาร์เซนอลไม่สู้เพราะค่าเหนื่อย 280,000 เออก็นั่นแหละก็เป็นค่าเหนื่อยที่มาโหลานนี่สเปอร์ยอมจ่ายนะนี่ครับนี่บอกว่าอยากดูโคเวนทรีปีนี้ในพรีเมียร์ลีกเพราะว่าเพิ่งขึ้นชั้นมาในรอบ30ปี
0: ใช่ใช
1: ่โอเคอ่ะท้ายๆนี้นะครับเดี๋ยวผมไล่ไลอัพคู่ชิงที่3ระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสอีกรอบก่อนจะลากันไปนะเพราะว่าอาจารย์หยองก็มาสแตนบายแล้วนะครับก็หลายชื่อสิบตัวจริงนะครับฝรั่งเศสวันนี้ประตูเป็นไม้ไม่ยองนะครับแบ็คขวาเป็นมาโลกุสโตแบ็คซ้ายเป็นเตโอแอนเดสนะครับเซนเตอร์เป็นแม็กซองลาครัวแล้วก็อีไบมาโกนาเต้นะกองกลางมีเดียงดาบิโอแล้วก็เวเลนซาเอียเมลี่ครับตัวลุกมีดิสเลดูเอเลยันเชกีแล้วก็ไมเคิลโอลิเซ่หน้าเป้าเป็นเทียนเอ็มบัปเป้นะครับส่วนอังกฤษนะครับประตูเป็นดีนแฮนเดอร์สันนะครับแนวรับมีเอสซีคอนซ่าจับคู่เซนเตอร์มาเกฮีนะครับแบ็คขวาจะเร็วคอนซ่าแบ็คซ้ายเป็นเจสสเปนมีฟิตัวรับเป็นเดย์แคนไรนะครับตัวลุกนะครับมีเอเซ่มอร์แกนโรเจอร์ด้านขวาโบโยซาก้าด้านซ้ายมาคัสแรดฟอร์ดหน้าเป้าเป็นอีวานโชนี่นะครับ
0: ข้อความสุดท้ายนี่เป็นข้อมูลที่ให้ประเมินการตัดสินใจก็บอกว่าเวลาดีแคนไลท์สวมปอกแขนกัปตันเนี่ยครั้งล่าสุดไลท์ได้เป็นกัปตันอาร์เซนอลแพ้บอลมัด 1-2 ผมว่าคืนนี้อังกฤษแพ้และยับด้วย
1: จากคุณ9479
0: คร
1: ับ
0: ผมอ๋อ
1: วันนี้ดีแคนไลท์เป็นกัปตันเหรอ
0: เพราะว่าเฮลิเคนไม่อยู่ไง
1: อ๋อก็ชัดอะเพราะว่าวันนี้ไม่มีทั้งเคนทั้งจูดผมว่าตรงจุดนี้สำคัญนะพี่บอลให้ฟันธงสุดท้ายอังกฤษคิดสกอร์เลยสกอร
0: ์ 2-3 แล้วกัน
1: ใคร3
0: ผมให้อังกฤษ3
1: เอ้าเราลังเลอ่ะตอนแรกเห็นบอกว่าฝรั่งเศส
0: ไม่ผมเชียงกี่อะไรเฮ้ยเออเผื่อฟุกอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ผมให้3-2ฝรั่งเศสชนะโอเคอ่ะครบถ้วนละนะครับเดี๋ยวต้องออกก่อนเพราะว่าเดี๋ยว 04:00 ก็มีภาคเกมจริงที่3นะครับระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษนะครับข่าวสารน่าจะประมาณนี
0: ้
1: ผลบอลก็เหมือนเดิมนะยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับหลักๆ ก็เริ่มจบแล้วไอซ์แลนด์ยังเหมือนเดิมนะครับวาลู10คนตำหลังเฟรมอยู่ 2-3 นะฮะที่เหลือก็ยังไงเดี๋ยวผลฟุตบอลฝากช่วงหน้าด้วยนะครับขอบคุณทุกข้อความนะนะครับทาง SMS ด้วยแล้วก็ทั้งใน Facebook ทั้ง YouTube บางอันไม่ได้อ่านก็ขออภัยนะครับวันนี้พี่บอลซีดีนั้นแล้วผมสนลาไปก่อนเจอกันใหม่กับหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: ไข้แข็งแรง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุก

0: ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่จุสฟงตันเจ้าของสถิติยิงมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์เดียวในขณะที่กองหน้ายุคปัจจุบันยิงได้ 6-8 ประตูก็ถือว่าหรูแล้วแต่หากย้อนกลับไปดูสถิติปีศาจของจุสฟงตันกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสในฟุตบอลโลกปี1958เขาสร้างสถิติที่ยังไม่มีใครทำลายได้มานานกว่า60ปีคือการยิงคนเดียว13ประตูภายในทัวร์นาเมนต์เดียวสถิติที่น่าทึ่งคือเขาลงสนามเพียง6นัดแต่ทำประตูได้ทุกนัดโดยเฉพาะในนัดชิงที่3ที่เขาระเบิดฟอร์มยิงคนเดียว4ประตูใส่เยอรมนีตะวันตกที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือในการแข่งขันครั้งนั้นเขาไม่ได้ใช้รองเท้าของตัวเองด้วยซ้ำแต่ยืมเพื่อนร่วมทีมมาใส่ยิงด้วยตัวเลข13ประตูนี้เองทำให้เขายังคงเป็นหนึ่งในดาวยิงสูงสุดตลอดกาลที่ใช้จำนวนนัดลงเล่นน้อยที่สุด
3: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2คูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีสัญญาวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: สนับสนุนโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส

0: 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความ

0: หมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองอำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
8: ดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
9: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับยินดีต้อนรับเข้าสู่99 Live บอลโลกนะครับในค่ำคืนวันเสาร์นี้นะครับเราจะก่อติดรายงานสดเกมนัดชิงอันดับ3ฟุตบอลโลก2026นะครับจากไมอามี่สเตเดียมอังกฤษเจอกับฝรั่งเศสเจอกับพี่บอมประพลวรรณหาบุญยองสุภโชคนุ่มนิ่มนะครับไม่รอช้าครับไม่ฟังอีล่าค่าอีลม ยิงไปแล้วครับโอ้โหดีแค่ไลท์ครับซัดอังกฤษนำไปแล้ว 1-0
10: ก็ยิงกระแป้งในนาทีที่3นะครับเป็นจังหวะปั่นโค้งจากหน้ากรอบเขตโทษนะครับไมเมนยองนี้ได้แต่ป้องกันด้วยสายตานะฮะขยับไม่ทันนะครับ
9: ได้แต่งแงะไปมอง
10: กล้องจับไปที่ประธานเป้เนี่ยแหมทำหน้าเหมือนเหม็นอุจจาระนะทำหน้าบื้อยี่โอ้โหโดนเร็วเหลือเกิน3นาทีเอง
9: ไม่ถึงไม่ทันไรเลยครับโอ้โห
10: นะครับมาไล่รายชื่อกันนิดนึงนะครับ
9: ครับ
10: ฝั่งฝรั่งเศสนี่ก็เปลี่ยน7ตำแหน่งนะครับวันนี้มีไมเมยองผู้รักษาประตูกับแนวรับมีกุสโต้นะครับอีบายมาโกนาเต้มักซองรักครัวแล้วก็เตโกนังเดสครับเปลี่ยนทั้งแผงนะมาดูจังหวะนี้ก่อนนะก็
9: กลมหน้ากลมตาคุ้มข้างยิงครับลูกนี้ฝรั่งเศส อยู่กันขวางกันอยู่ตั้งเยอะว่าก่อน
10: ส่วนตรงกลางครับมีวาเรนไซเอเมรี่คุมเกมคู่กับเดียงราบิโอครับตัวรุกเป็นไมเคิลโอริเซ่นครับรายันแชกีเดสเรดูเอและก็หน้าเป้าเป็นกรียานในบัปเป้ครับส่วนอังกฤษก็เปลี่ยนเจตตำแหน่งเหมือนกันครับในทวายเป็นดีนเฮนเดอร์สันนะครับแนวรับมีเจสเปนมาเกอีครับเอสทรีคอนซาแล้วก็จาเลคอนซาครับตรงกลางใช้เดคแคลไลท์นะครับเป็นฟิลตัวรับคนเดียวนะวันนี้เล่น 4-1-4-1 นะครับตัวรุกอัดมาเตมตาศึกนะครับเหมือนประชดนะมาคัตแรดฟอร์ดเดเบรชี่เอเซ่มอร์แกนโรเจอร์นะวงเล็บย้ายไปเชลซีแล้วนะจ๊ะนะ117ล้านปอนด์นะฮะแล้วก็บุคโยซาก้าครับหน้าเป้าวันนี้ใช้อีวานโทนี่นะครับแต่ไม่มีชื่อคอบบี้เมนูนะครับทั้งในตัวจริงและตัวสำรองครับเนื่องจากบาดเจ็บนะไม่รู้เจ็บการเมืองด้วยมันอยู่จะบอกว่าไหนก็ไม่ให้มันเล่นแล้วก็ไม่ต้อยมันเล่นนะแต่มันเจ็บ
9: มีชื่อไว้หน่อยก็ได้หรอกนะผู้ตัดสินวันนี้เป็นเฮซุสเวเนซุเอลานะครับจากเวเนซุเอลา
10: แหมชื่อเขาแต่งมา
9: เหมาะกับการอยู่ประเทศนี้เหลือเกิน
10: รักชาติน่าดู
9: แล้วก็ผู้ช่วย2ท่านเป็นฮอกเก้อูเรโกนะครับแล้วก็จูลิโอโมเรโนเวเนเหมือนกันส่วน VR วันนี้เป็นอามันโดบิอาเรียลนะครับจากสหรัฐอเมริกาก็เป็นอันนั้นแอสซิสแตนต์ขออภัยอะไรรายงานผู้ช่วยก่อน VR VR นี่เป็นเลโอดานกอนซาเลสนะครับอูรุไฟและอังกฤษมาอีกแล้วครับทางขวากระชากมาซาก้าเข้ามาตรงกลางเอเซ่จับไปอยู่เลยมาโทนี่ยิงฉลับโอ้โห
10: ไอ้ตุ๊กเข่งเข่าเลยคุณติ๊ก
9: เอาไปโทนี่แรดฟอร์ดดีกว่า
10: แรดฟอร์ดมาโทนี่มันก็โกรธแล้วหรอก
9: เฮ้ยถักคอนโรมางง
10: อุตส่าห์ถักผมมาซะหรอ
9: จับบอลลงครับซัดลูกนี้ไปฉลับบาโลกุสโต้เลยครับ
10: ผ่านมา 4-5 นาทีแรกนี้อังกฤษบุกใส่อยู่ข้างเดียวเลยครับโอกาสยิงประตูนี้มี 2-3 ครั้งแล้วทำได้1ประตูแล้วโอ้โหวันนี้พี่ไมค์ไทสันน้ำลายยืดเลย
9: เอาไมค์เบนยองนะ
10: โอ้น้ำลายกระช็อกเลยเดี๋ยวด่าเพื่อนร่วมทีม
9: ก็เรียกว่าเป็นเกมของคนอกหักพักบ้านนี้นะครับแม่ตกหักมาจากรอบรองชนะเลิศทั้งคู่
10: วันนี้โซปแข่งกับตันทีมแล้วนะเดคันไลซ์นะ
9: ครับแล้วทำไมผมไม่ได้ยินเสียงคุณเลยวะได้ยินแต่เสียงสาวไม่ได้ยินเสียงตัวเอง
10: เอ้
9: ามาแล้วโอเค
10: ครับ
9: จูนกันอยู่เนี่ยฮะแหมถ้าจูนนี่ก็เซ็กซี่เหลือเกิน
10: ดีนะมันมีปุ่มเดียว
9: เออ
10: ไม่มีสองปุ่ม
9: เอ้า
10: ครับ
9: เอ้า

0: ลุยเข้ามาครับอังกฤษในเขตโทษทางขวาแตะคืนมาเอเซ่ยิงซ้ายติดบล็อกโอ้โหบุกเป็นน้ำเป็นเนื้อดีเหลือเกินอังกฤษช่วงแรกเอาฝรั่งเศสได้บอลแชคีแทงครึ่งสนามครับเอ็มบัปเป้โอ้โหติดเด็ดเดียวครับมาเกือบหลุดเดียวครับกิเลียนเอ็มบัปเป
1: ้วิ่งช่องดีมากครับเอ็มบัปเป้ครับแต่อังกฤษมีกองหลังเร็วนะครับเจสเปนนี่วิ่งเร็วมาก
0: วันนี้นี่รับรองเพื่อนๆ เนี่ยปั่นเอ็มบัปเป้แน่นอนครับเพราะว่าลุ้นดาวซันโวอยู
1: ่ส่วนเคนไม่เอาแล้วนะพอยิงไป6ลูกตามเป้อยู่2เป็นตามแอสซิสต์ด้วยใช่ไหม
0: เคน 6.6 เอ็มบัปเป้เนี่ย8เท่าเมสซี่แต่ว่าแอสซิสต์3เมสซี่แอสซิสต์4แรดฟอร์ดครับไหลต่อเข้าเคโทษเอเซ่ใหญ่เอาโดนขาดขาล่วงลงไปครับโดยมาโลกุสโต
1: ดูไม่ได้ตั้งใจนะครับจังหวะกุสโตเดินมาแล้วก็เอเซ่สะดุดขาครับพอดีขาหลังขาหลังโอ้โหเหยียบเข้าไปที่ข้อเท้าคนรีไปขอโทษเหมือนกัน
0: คนหรือแมวมีขาหลังด้วยขออนุญาตจิบกาแฟไปด้วยฮะม่วงเลย
1: เดี๋ยวจะสลบคาไม้ซะก่อนเป็นฟรีคิกของอังกฤษนะครับนาทีที่9แล้วครับได้ฟรีคิกทางริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับก็ให้เดคแคลไลส์นะครับมาเปิดลูกฟรีคิกลูกนี้นะครับ
0: วันนี้นี่ยึดปลอกมานะ
1: ใส่ปลอกนะครับปลอดภัยแน่นอนนะ
0: ปลอกแขนนะ
1: ก็เป็นนักเตะอาร์เซนอลนะครับคนที่2นะครับต่อจากโทนี่อดัมนะครับที่สวมปลอกแขนทำแชมป์อังกฤษในฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ระดับเมเจอร์
0: ครับนี่ไกลกว่าเตะมุมเข้ามาประมาณ3-9ครับไลฟ์เปิดไปลูกนี้มงทิ้งออกมาโกนาเต้ว่าที่นักเตะใหม่ของเรอัลมาดริด
1: ตอนนี้ไหลนี่เด่นเหลือเกินนะ
0: เมื่อกี้ยังเพิ่งขึ้นไปเตะฟรีคิกอยู่เลยครับนี่ลงมาไล่เก็บบอลแดนหลังหายป่วยแล้วคึก
1: หลังจากที่ไปรับประทานส้มตำนะแล้วก็ท้องเสียไปโอ้ท้องเสียเลยพักไป3วันนะไม่ได้ซ้อม3วันดีกันไล
0: ฟ์เป็นผมก็ไม่ซ้อมหรอกครับส้มตายเลยโอ้ท้องเสียนี่หมดเรี่ยวหมดแรงเจสเปนทางซ้ายเอเซ่ช่วยไปวิ่งไกลๆกันหน่อยครับคล้ายกันเลย
1: อังกฤษนี่ชิงที่3มา2ครั้งนะแพ้รวดเลยนะฝรั่งเศสนี่ชิงมา3นะครับได้ที่3ไป2หน
0: อังกฤษนี่ก็ชิง90ใช่ไหมแพ้อิตาลีแล้วก็98
1: 1
0: แพ
1: ้18
0: 1 2018 2018นี่แพ้เบลเยียม
1: ครับถือว่าขนาดที่3ยังไม่มีวาสนา
0: แต่วันนี้ชนะนี่จะเป็นผลงานในฟุตบอลโลกที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ได้แชมป์โลกนะครับเอาเข้าไปนั่นแต่ว่าฝรั่งเศสขึ้นมาทางซ้ายปาดมาลูกนี้หมาแย่ได้หน้ากรอบเขตโทษยังเก็บได้แช็กยิงติดเซฟดีเนนเดอร์สันครับทุบทิ้งออกมายังไม่พ้นเซเมรี่ยิงติดบล็อกฉลับเข้าซองเฮเดอร์สัน
1: หลังผ่านไป10นาทีครับฝรั่งเศสเริ่มจับจังหวะเกมได้แล้วครับนี่จังหวะยิงไกลครับของแชกีมันไม่หนีมือนะ
0: ยิงเฉียววันท้ายมาร์กเกอีไปเลย
1: ดิโนก็เซฟได้ครับ
0: เปิดมา10นาทีนะครับเกมนัดชิงที่3นี่มีประตูไปแล้วเห็นผังการเล่นเห็นตัวผู้เล่นทั้ง2ทีมนี่ก็ดูแล้วประตูเยอะแน่เกมนี้ดูท่าทาง
1: ใช่ต้องกรีดนี่จัดตัวรุกลงมา5คนนะ
0: เออแล้วฝรั่งเศสนี่ก็เปลี่ยนเซตเตอร์คู่เลยเอาแทงหลุดอีกแล้วครับไปทางขวาลูกนี้ซาก้าล็อกเข้าซ้ายยิง 2-0 โอ้โหกองหลังฝรั่งเศสรั่วเป็นน้ำแต่หันไปมองไลแมนและยิ้มเจริญเกิดอะไรขึ้น
1: เอาจาน
0: ย
1: ิ้มเจริญจริง
0: ตาย
1: หน้าแบบเจริญมาก
0: ซาก
1: ้าโอ้โหล่อไปนะเตโอนะจังหวะนี
0: ้โจล้ำครับล้ำ
1: เป็นจังหวะที่เตโอแองเดสนะครับยิงแต่งไว้ดีครับแล้วสกัดบอลพลาดแล้วก็เป็นซาก้าที่หลุดเข้ามานะครับแล้วก็ยิงมุมแคบเข้าไปยืนยันครับดำหน้า
0: ฝรั่งเศสมาครับโอลิเซ่ในเขตโทษเกี่ยวไม่ติดโอ้โหเอ็มบัปเป้ให้มาเอาเกมลุกล้วนๆครับวันนี้นะไม่มีแท็กติกอุดเอิดอะไรกันให้กวนใจครับดูแล้ว
1: เจอเจดีน่าเล่นอย่างนี้ก็จบไปแล้ว
0: เอา
1: ไม่เห็นต้องคิดมากเลยโ
0: อ้นี่ผมบอกว่านี่เป็นกุดสโลบายแผนอันแยบยลของทูเคิลนะ
1: ทำไมครับ
0: ไม่ใส่ชื่อเมนูเนี่ย
1: ใช่ผมก็มองอย่างนั้นเหมือนกันคิดเหมือนพี่ไหมลองพูดมาก่อน
0: แต่ว่า
1: คิดยังไง
0: แต่ว่าเขาอธิบายเหตุผลมาแล้วเมนูมันเจ็บแต่บอกว่าเกิดมีชื่อแล้วไม่ให้เมนูลงโดนได้อีก
1: แล้วถ้าให้ลงล่ะ
0: ลงเกิดเล่นดีโดนอีกเพราะฉะนั้นทั้งคืนทั้งล่อง
1: ไอ้หนูมึง

0: เก็บดีกว่านะ
1: เออจบๆไป
0: เออผมก็อยากดูเหมือนกันว่าทุกคนจะทำไงวันนี้นะกลายเป็นว่าออกไม่ออกหัวออกก้อยออกกลางอ
1: ่
0: ะก็คือแบบอ้าวก็เซฟๆสองฝ่ายนะเมนูก็ไม่ต้องมาเล่นให้แมนยูลุ้นให้เสียวเล่นกองกลางที่ไม่ค่อยจะมีใช้
1: เมื่อสักครู่นี้กล้องจับไปเดียเดชองนะครับจะคุมฝรั่งเศสนัดสุดท้ายด้วยนะครับจะอำลาแล้วไปพร้อมกีสเตฟองเลยนั่งหัวชนกันอยู่เมื่อกี้นี
0: ้โอ้ผมก็เปลี่ยนงานเฮ้ย14ปีแล้วประธานเป้เขาก็รู้งานนะว่ามีโพสต์อำลาเจ้านายก่อนเกมนะบอกแม่เสียดายนะครับเอาแชมป์โลกมาให้ไม่ได
1: ้โอลิเซ่ครับโยกตัดเข้าในหน้ากรอบเขตโทษแม่เชสเปนครับตามไปกินโอ้โหดีครับโดนชนความลงไปลาคัวนะครับตามขึ้นมาฟาวโทนี่ถึงหน้ากรอบเขตโทษอังกฤษเลยครับ
0: เดี๋ยวให้คอยดูจังหวะที่สก้านำหน้ากีโอ้โหเต็มตัวเลยฮะ
1: ประมาณหนึ่งช่วงตัวเต็มโอ้สแกนใครสแกนสก้ามาเนี่ยไม่เหมือนเลย
0: อย่าไปซูมใกล้ดิให้ดูไกล
1: พุงต่องก้นแอ่นนะดูรูปในกราฟิกตอนลำหน้าเนี่ยนะ
0: ฮะ
1: อังกฤษลุยขึ้นมาใหม่นะครับเอเซ่ชิงกันสั้นๆเอเซ่เอาปล่อยจะให้โรเจอร์สนะครับโดนดักไว้ได้
0: เรียกว่าโรเจอร์สิเรียกว่า117ล้านปอนด
1: ์โรเจอร์117 มาเลยครับฝรั่งเศสนะครับคืนมาทางซ้ายเตโอโยกเข้าในแหมไม่มีเพื่อนครับต้องวนกลับไปใหม่ดูเอดูเอ้ยยักยักยักยักยักสับสับสับสับครับหลุดถึงเส้นหลังปาดเลียดเข้ามาโอ้โหเตะทิ้งออกไปเลยมาเกย
0: ์ข้างในนี่ตัวนะบนฝรั่งเศสมีน้อยไม่น้อยครับมีออริเซ่เป็นเป้าอยู่คนเดียวครับโผล่อังกฤษนี่อยู่เพียบเลย
1: มาครับฝรั่งเศสไหลต่อสุดเส้นยอดเข้ามาครับเตโอเอร์เดสลันโทนี่นะครับลงไปช่วยด้วยนี่เพื่อนร่วมทีมกันนะเนี่ยแต่โอเอ็นโดเดสกับอีวานโทนี
0: ่ใช่เล่นอยู่ซาอุด้วยกัน
1: ครับ
0: ที่นี่มาแบบเซอร์ไพรส์จริงๆไม่มีปีไม่คุยเลยแล้วคือก่อนหน้าทัวร์นาเมนต์เนี่ยถูกเขาก็ไม่ค่อยได้เรียกใช้งานเขานะ
1: ใช่
0: เวลาถึงทัดตัวบอลโลกนี่มาม
1: าไงก็ไม่รู้ครับ
0: เอาฝรั่งเศสก็ดวงอ่องนะมัน
1: บอลมันอยากกลับบ้านกันหมดแล้วดูท่าทางเหมือนคนภาคเลยตอนนี้ตาปลื้มไปหมดแล้วเซย์เมรี่ครับคืนมาตั้งกันใหม่ราบิโอทางขวานะครับบาโลกุสโตให้โอลิเซ่วันนี้นี่มายืนฟังถนัดนะครับบอลโลกครั้งนี้ส่วนใหญ่โดนจับไปเล่นข้างในเล่นกับกุสโตไม่ชิงครับโอลิเซ่ช้าโอ้โหเชสเปนพยักขย่ำเหยื่อครับเชสเปนเตะเข้าไปโอ้โหแหมขยันเลิกเกิน
0: วันนี้นักเตะอังกฤษดูมุ่งมั่นมากนะครับตัวที่3ก็เอาแล้วครับตอนนี
1: ้
0: เอามาปลอบใจซะหน่อย
1: เอาว่าให้เจ้านายอย่างทูเคิลเนี่ยออกจากทัวร์นาเมนต์แบบเป็นแผลน้อย
0: อ๋อนึกว่าจะให้ออกออกไปเลย
1: ก็ถ้าวันนี้แพ้แบบดูไม่เจอจริงแล้วก็อยู่ยากเหมือนกันนะบางทีนะ
0: แต่ว่าพอดีอ่ะผลงานเขาเนี่ยมันเข้าเป้าไงเพราะสมาคมฟุตบอลอังกฤษเขามีเงื่อนไขกันนี้ตามข่าวนะ
1: บอ
0: กว่าถ้าจบแค่รอบ8ทีมเดี๋ยวมาคุยกันหลังทัวร์นาเมนต์ว่าเอาไงแต่ถ้ารอบรองนี่ก็ไปต่อเลยยูโร2028ต่อเลย
1: แหมแต่มันตกรอบรองตกรอบรองแบบหน้าเข่งหัวเข่าร
0: ูปแบบที่แพ้มันไม่แหมมันหน้าตะกิดตะขวงใจ
1: มันเป็นยังไงหน้าตะกิดตะขวงใจ
0: คือมันน่าสงสัยว่าถ้าเกิดมันไม่ถอยไปอุดอ่ะผลอาจจะเปลี่ยนก็ได้คุณเคยเห็นบอลบ้าเลยอุดตั้งแต่ทีที่56นำแค่ลูกเดียว
1: ก็ยังคงถูกพูดถึงจนทุกวันนี
0: ้เออเขาก็พยายามแก้ตัวนะเขาบอกว่าก่อนที่เขาจะเปลี่ยนตัวเอากองหลังลงไปอ่ะเกมมันก็เป็นรองอยู่แล้วเขาก็แค่พยายามจะปรับช่วยลูกทีมจะเอากองหลังไปช่วยปิดช่องว่าง
1: แล้วมีบอกว่า นักเตะถอยไปเล่นเกมรับมากเกินไปก็เอากูเปลี่ยนกองหลังลงไปทั้งนั้น
0: เขาในความหมายก็อาจจะหมายถึงว่าไม่อยากให้ถอยขนาดนั้น
1: เ
0: กมรับ
1: ก็สั่งสิฮะยัวทำไมก็ไม่รู้ไม่ได้เชียร์อังกฤษซะหน่อยเอาพลิกไปอีกแล้วครับอังกฤษซาก้าครับไปครับเขตโทษทางขวาซาก้าล็อกเข้าซ้ายยิงแฉลบโอ้โหลาครัวซะก็เป็นคนสุดท้ายที่พลิกมาดัก

0: ไว้ได้ครับยังเป็นเตะมุมของอังกฤษนะครับ
1: ดูแล้ววันนี้ฝรั่งเศสอาจจะโดนหลายลูกนะหลังรั่วๆนะเพราะเปลี่ยนแผงหลังทั้ง4คนเลยนะครับวันน
0: ี้ใช่นี่สาก้าลูกนี้ไม่ล้ำนะครับแต่ลาคัวส์นี่พลิกตัวเร็วครับยืนเท้าขวาสกัดไว้ได้
1: สาก้าวันนี้ก็ดูคึกคักเป็นพิเศษนะครับที่แล้วเราไม่ได้ลงตัวจริงนะ
0: ไม่รู้ทำไมเหมือนกัน
1: เขามีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายแล้วลงมาก็ไม่ค่อยดีแล้วผมว่าตัวโทมัสทูเคอร์เขาชอบมอร์แกนโรเจอร์นะตั้งแต่ไหนแต่ไรแล
0: ้
1: ว
0: เดวันโทนี่กับลาครัวส์ครับเล่นตบแปะกันอยู่ข้างในกรอบเขตโทษเอกไลฟ์เปิดเข้าไปขึ้นไม่มองเอาเข้าไปเลยครับโอ้โหคอนซ่าครับอังกฤษนำ 2-0 นาที18
1: ว้าจี
0: ๊บ แมวก็มาเลย
1: เสียงแห้งหน่อยนะโอ้โหต้องแมวมีขึ้นเพจสีฟ้าหวานเจี๊ยบตอนแรกเฮ้ยเพจปลอมวะโอ้ของจริง
0: อุดอย่างนี้อังกฤษก็หวานเจี๊ยบ
1: เออนะครับนาทีที่19นะครับเอสซีคอนซ่าของอังกฤษขึ้นนำฝรั่งเศสไปแล้ว 2-0 นะโอ้ประธานเป้บอกอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวชอบบอกเอาหน่อยเว้ย
0: กีเซฟองผู้ช่วยนี่ถึงกับผมร่วงเลยเดียวโดนลูก2เข้าไปเนี่ยดูครับเซตพีชนะครับโอ้โหคนตามนี่เป็นลาฟิโอเลยครับโดนสลัดนะครับ
1: เนี่ยโอ้โหตัวสูงทั้งคู่นะแต่จังหวะขึ้นของคอนซ่านี่สูงกว่านิดนึง
0: คือประกบกันอยู่แล้วคอนซ่าออกตัวนี่ลาฟิโอไม่ทันนะครับ
1: เมนยองนี่ท่าเดิมครับเหมือนประตูแรกฮะ
0: เออ
1: ไม่รู้จะป้องกันยังไงโอ้โห
0: มันไปจ้อง
1: มันเสียบโคนเสาเข้าไปเลยมากก็เซฟเดอะคิงนะ
0: นี่นักรบเลยไอ้ชุดโซโซครับชุดเกาะโซโซอ่ะ
1: เคนบอกรู้นี้กูไม่ลงแกนัดที่แล้วเห็นเล่นกันดีขนาดนี
0: ้โอ้แต่เท่าที่เห็นใน20นาทีแรกนี่เกมรับฝรั่งเศสนี่ดันลายสูงด้วยนะครับโดนแทงหลุดมา 2-3 ครั้งแล้วครับแล้วโดนจนได
1: ้โอ้โหเลเท
0: โดนได้ฟรีคิกครับลูกนี้ฝรั่งเศสมาโลกุสโตนะครับ
1: คู่นี้เจอกันในฟุตบอลโลกมา3ครั้งจะเป็นอังกฤษชนะ2ฝรั่งเศสชนะ1นะครับก็ฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วนะรอบควอเตอร์นะครับฝรั่งเศสชนะ 2-1 วันนี้ก็ถ้าชนะก็จะเป็นการล้างตานะครับแต่มันเพิ่ง20นาทียังไง
0: ลูกนี้เปิดยาวขึ้นมาครับเตโอ อังเดสแต่ว่าก็เล่นได้ก็ล้ำอยู่ดีครับลูกนี
1: ้ไม่ได้นะ
0: ทำไมครับ
1: ต้องเปลี่ยนกองหลังลงแล้วล่ะหลังทั้งสองลูกมีไหม
0: อุ่นนี้ก็ไปจังทิมจังแทงเขาโอกาสยิงนะครับอังกฤษ5เข้ากรอบ2นะครับได้2ประตูไปเลยครับขณะที่ฝรั่งเศสนี่ยิง3เข้ากรอบ1โอ้เดเบเล่ครับแม่ลูกนี้เอาเพย์5มาด้วยดีกว่า
1: เหงา
0: เออนั่งข้างสนาม
1: ชวนจู๊ดเล่น
0: ก็เลิกติดเกมแล้วนักเตะบอลลงดอไปแล้วนะครับอุสมานเดเบเล
1: ่วันนี้เป็นยาเมาเนี่ยติดเกมหาบอลโลกยังเล่นอยู่เลย
0: นี่มีข่าวว่าเกมรอบรองนี่ไปเสนอปรับแท็กติกในห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวแล้วเพื่อนไม่เอานะครับเดเบเล่เพื่อนบอกไม่เห็นด้วยแม่อย่าดีกว่าอะไรทำนองนั้น
1: โอ้ไม่ไว้หน้าเลยอ่ะ
0: นี่นักข่าวฝรั่งเศสนี่ก็รู้ดีครับเหมือนเข้าไปอยู่ด้วยอ้าวไหลลูกนี้เอเซ่โทนี่ในกรอบเขตโทษนะครับบังยังบังอยู่เจอโกนาเต้โทนี่ตวัดเข้าไปสลับครับแต่ว่าก็มีล้ำหน้าไปแล้วเล่นเร็วมาแล้วครับฝรั่งเศสจะเร่งเลยครับโตโดนไป2ลูกแล้วครับ20นาทีแรกมบัปเป้ต่ำลงต่ำมารับบอลนะครับให้มาดูเอเดซารีดูเอข้ามองมาขวาครับแชกี้ยึกยักยึกยักแม่แกยุกยิกดีเหลือเกินครับกุสโตโอลิเซ่ทางขวาเลยครับฝรั่งเศสยังเจาะไม่ได้ครับถ่ายกลับก็ไปตรงกลางใหม่ราบิโอโยกไปซ้ายโดนไล่ครับเตโอต้องคืนมาลาบิโอขวางกลับมาขวาใหม่ครับมาโลกุสโตหาช่องเข้าอยู่นะครับให้มาโอลิเซ่กัดฉากโอลิเซ่จิ้มเข้าในแชกีมีตัววิ่งแชกีวนรอบตัวเองหนึ่งรอบทำไมก็ไม่รู้ครับ
1: หาเพื่อนไม่เจอไง
0: เอ็มบัปเป้นากรอบเขตโทษเอาว่างครับเอ็มบัปเป้ยิงลูกนี้โอ้โหที่ไม่ตรงครับหลุดกรอบไปนิดเดียว
1: ปล่อยแบบนี้ไม่ดีนะครับทีมชาติอังกฤษเนี่ยครับไม่มีใครเข้านะครับลองปั่นเทคค้าของเดแคนไลท์แต่บอลไม่โค้งนะ
0: จังหวะวางเท้านี่เท้าซ้ายมันปืดไปนิดนึง
1: เสียหลักพอดี
0: แต่ดินเฮดเดอร์สันนี่ตะโกนบ่นเพื่อนเลยครับว่าเฮ้ยปล่อยได้ยังไง
1: อ
0: ้าวเฮดเดอร์สันเบรกครับวันนี้ที่ไมอามี่นี่แดดดีซะด้วย
1: มีข้อความนะบอกว่า ปกติไม่ค่อยชอบทูเคิลนะฮะแต่เข้าใจว่าทำไมไม่ใช้เมนูนะครับเพราะว่ากองกลางอย่างไรเอเลียตเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีกว่ามากนะครับ
0: ครับ
1: ร่างกายแข็งแรงกว่านะครับก็เรียกว่าเบียดยากเลยสองคนนี้นะฮะนั่นแต่ที่ดีต้องซ้อมไปต่อให้โค้ชไม่ใช้อะไรวะตัวจริงอ๋อต่อยคนไม่ใช้ก็ต้องซ้อมนะฮะดูอย่างดาวิดลาย่าดิถุงมือต้องครับสับสมัยยังเป็นสำรองเลยนะแล้วสุขวันทงด้วยว่าเคสเมนูนี้ไม่น่ากลับมาได้แล้วนะต่อยโค้ชทีมชาติไม่ใช่ทูเคิลก็ต่างนะนี่จากคุณ 99.9 นะ
0: แต่ตอนที่เซาเกตใช้เล่นยูโร2024ก็เมนูก็ได้เล่นนะใช่ไหม
1: ใช่ครับจริงตัวจริงด้วย
0: อ้าวแฟนบอลกลับบ้านแล้วครับตอนนี
1: ้ไม่ฮะไปปัดทินเดอร
0: ์อ๋อว่างขนาดนั้นเลยเหร
1: อมันมีสติมาเว้ยปล่อยช่วงไฮเดรชั่นเบรก3นาทีแหละเป็นช่วงที่คนใช้แอปหาคู่มากขึ้น 25%
0: มาหาในนำบอลเนี่ยนะ
1: มันใกล้เลยคนเยอะๆเลย
0: เผื่อเจอเผื่อเจอเดินไปหาได้เลย
1: เทปเนี่ยใต้หลังคา
0: เออเว้ย
1: คุณลงเล้งบอกว่าอังกฤษนำก่อนเฉยยองบอมเวลาปกติบอกอังกฤษรีบเตะรีบกลับแมนยูเริ่มเตะแพ้อีกแล้วลงเตะอุ่นเครื่องไงวันนี
0: ้โอ้ยเขาตัวไม่เต็ม
1: โดนเล็กแฮมไปสูงหนึ่งตัวเสียฟอร์มขึ้นหลังเอาเด็กลงมาด้วย
0: นี่วันนี้อุตส่าห์เรียกว่ากินเอาเลิกเอาชัยไปแล้วนะ
1: กินอะไรฮะ
0: กินเล็กแห้งมา
1: ต้มยำเล็กแห้งมากินเล็กแห้งก่อน
0: อ
1: ุตส่าห์เสียตังค์ซื้อสมัครสมาชิกดูแพ้เลยสมาชิกงานยูทีวีไงไม่แพงนะใครอยากดูมันยูทีวีนี่ปี200 กว่าบาท
0: เมื่อสักครู่นี่ลูกแรกของอังกฤษนี่ฝรั่งเศสกำลังจะโต้ขึ้นไปนะแล้วไปเสียบอลกลางทางครับเดคไลสตัดได้ลากมายิงส่วนลูกสองนี่ต้องบอกว่าคอนซ่าสลัดการประกบของลาบิโอได้ดีนะครับวิ่งชิงยังว่าเข้าไปหาบอลขึ้นได้ก่อนนะครับ
1: นี่จูดก็เลิงล่าจูดเบงแฮม
0: หลบดีไม่เหนื่อย
1: เช่นเดียวกับโกไข่นะโทมัสทูเคิล
0: เขาเพิ่งไปเรียกโกไข่
1: เขาเรียกตอนนี้แถวไทยแถวบ้านเราเรียกกุนซือหัวไข่นะ
0: อังกฤษนี่หลายหัวนะกุนซือ
1: เ
0: นี่ยมีหัวผักกาดมีหัวไข
1: ่หัวแกขาวนี่ไงเป็นไข่ต้มครับก็กำลังจะกลับมาลงสนามแล้วครับนักเตะทั้งสองทีม
0: หัวขาวเหมือนไข่ปอก
1: วันนี้หล่อเลยฮะเดคแคนไลท์1แอสซิสต์1ประตูไปแล้วอันนั้น
0: ไข่วะเนี่ย
1: แฟนแรกคอร์ด
0: แต่ว่ากล้องมุมกล้องที่บอลโลกที่อเมริกาคราวนี้นี่สนนิ่มกันนะมีมุมกล้องใหม่ๆมามีโบกเขาเรียกอะไรนะโบเก้เหรอ
1: ใช
0: ่หลังละลายเลยว่าลาลิก้านี่นำเข้านะไอ้มุมกล้องแบบนี้นะ
1: กล้องแพงไหมกล้องแบบนี้เอากล้องไปจ่อ
0: ละลายหลังใช่ไหม
1: แต่อเมริกาเขาถนัดอยู่แล้วจับแฟนบงแฟนบอลอะไรเงี้ยดีไม่มีคริสแคมด้วย
0: เอาว่ากันต่อครับ25นาทีผ่านนะครับเกมชิงที่3ฟุตบอลโลกที่ไมอามี่อังกฤษนำฝรั่งเศสอยู่2-0เห็นรายชื่อก่อนเกมนี่ฟังเซียนสนกับโปรบอลเมื่อสักครู่นี่บอกความเห็นในเอสเอ็มเอสเนี่ยไปในทางเดียวกันว่าฝรั่งเศสหวานเจี๊ยบ
1: ที่ไหนได
0: ้
1: ฮะ
0: โดนไป2แล้ว
1: อาจจะลืมดูแนวรับฝรั่งเศสเพราะว่ามันเปลี่ยนใหม่ยกชุดไงดูวันนี้เล่นกันก็ดูอ่องๆอยู่นะ
0: ครับเก็บได้ครองบอลนะครับกลับไปตั้งกันใหม่ที่แดนหลังคอนซ่าให้คอนซ่าเรียกชื่อยากเลยสองคนนี้ยืนฝั่งเดียวกันดีต่างหากเอเซ่ครับวันนี้เนี่ยถอยลงมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตรงกลางมาเชื่อมกับเดคันไรส์นะครับ
1: ก็เป็นพวกสัตว์พัตโยนะครับเอเซ่มีฟิลตัวกลางได้เบอร์10ได้ริมเส้นก็ได้
0: เนี่ยเหมือนวันนี้เนี่ยเล่น 4-1-4-1 ด้วยซ้ำนะอังกฤษนะ
1: ใช่ตอนนี้ไงก็อยากให้บุกไงเค
0: อ
1: ร์เคนบอกว่านี่จัดให
0: ้ประชดนี่หว่า
1: เต็มๆเลยมาตัวลุกไป5คน
0: ถูกเคิร์นบอกประชดอะไรไม่รู้รู้แต่ประช่อน
1: เล่นเองตกลุกอะไร
0: ไปช่วยกันทำมาทำ
1: อะไร
0: หร
1: อ
0: โอ้โหพิเศษ สะบัดคอยเดอะแกล็กยังอยู่ไม่ได
1: ้ยังอยู่ก็แซ่บก็แซ
0: ่บโอ้หลอดขาไปทีแล้วโรเจอร์แต่ว่าโดนดักเอาไว้ครับ

0: ไหลต่อเอ็มมาเป้ตะวันลูกนี้สกัดจากเส้นโอ้โหบังออกหลังเว้ยเก๋ครับแม่ไปขวางไว้ที่เส้นนะครับแล้วบอลปิ้นออกหลังเป็นเตะมุมครับของฝรั่งเศส
1: เริ่มมีสัญญาณเตือนแล้วนะครับแนวรับอังกฤษครับเผลอไม่ได้ครับกล่าวว่า
2: ตามอีกแล้ว
1: โอ้โหจานเดินแอคเลยยกธงและแอคเลย
2: โอ้โหขาขวา
1: เดียวปลายเท้า
2: ตัวได้อยู่ข้างหลังครับแต่ขายื่นเข้าไปครับเอ็มบัปเป
1: ้เก๋ยแกก็สมาธิดีนะมันสกัดยากนะแต่หม่งก็ไม่ถนัดเอาไงดีวะใช้ไหลแล้วกันแต่แล้วก็ปล่อยบอลออกหลัง
2: แต่น่าจะมีนกเสียงลูกบีดขึ้นมานะครับเมื่อสักครู่เกย์แกเลยไม่เล่นต่อฝรั่งเศสขึ้นทางซ้ายครับโอ้โหใครเทน้ำตก
1: อูดอูด
2: กินน้ำเป็นอูดเลยครับตัวเร่ผู้บรรยายร่วมผมขึ้นไม่ได้เหมือนกันนะครับฝรั่งเศสนี่ข้างหน้าแน่นไปหมดละครัวโคนาเต้กูสโตโดนแย่งเชสเปนเชสเปนโอ้โหบัมครับกระเด็นไปเลยลูกเทศไม่ฟาวด้วยทั้งหาก
1: ดาบสุดท้ายเจลาบิโอครับชนกลิ้งเลย
2: เพิ่งฟังเพลงเลดี้บัมมาบนรถลาบิโอบอกสับมาเลยครับโดนจิ้มยังหนุนมาใหม่โอ้โหยิกยักเอ็มบัปเป้ครับปากตากข้ามออกมาขวาลูกนี้ลึกกูโซยังได้นะครับคืนไม่ตั้งกันใหม่ที่โอลิเซ่หน้ากรอบเขตโทษทางขวาโอลิเซ่ลากขวางไปเรื่อยๆครับออกไปทางซ้ายใหม่โยกมาให้มาหน้ากรอบเขตโทษโอลิเซ่งัดเข้าปาโดนหม่งสกัดเอาไว้ครับโอ้โหเก่งยืนตำแหน่งดีครับ
1: อันตรายมากครับจังหวะตักบอลข้ามแนวรับโมริเซ่โชคดีเมื่อสักครู่ที่เกย์อยู่ตรงนั้นพอดีครับ
2: โมริเซ่นี่เท่าไหร่5แอสซิสต
1: ์
2: แล้วก็หยุดไปเลยหยุดไปดานแล้วนะ
1: ไอ้รอบรองนี่เจอสเปนนี่หายไปเลย
2: แอนโทนี่ครับวางออกมาที่เอเซ่ทางซ้ายมีโอลิเซ่ครับเอเซ่โอลิเซ่ลาลายเซ่เอ็มบัปเป้ดูเอ้โ
1: ดีเดเบเล่ไม่ลงอีกคน
2: เออเอเซ่เอาย้อนหลังครับโอ้เพื่อนคืนไม่ดีแล้วฝรั่งเศสลุยคืนไปข้างหน้าเอ็มบัปเป้บังเอ็มบัปเป้จะหลบ3โอ้โหใจคอดีแคนไลซ์บอกเร็วไป10ปีพี่เนี่ยดีกับไลน์สมบ่นเพื่อนเหมือนกันนะครับว่าแหมไอ้เอ็มบัปเป้มันได้บอลในกรอบเขตโทษมันอันตรายนะครับอย่างดีลงไปช่วยซ้อนทัน
1: นี่สบายนะครับไลน์เล่นตัวรับคนเดียวฮะวิ่งไปสิเนี่ยดูเพื่อนชายดิโอ้โหน่าจับประเคเข่าด้วย
2: กันอังกฤษก็ค่อยๆหาช่องเคาะบอลขึ้นมานะครับไม่รีบแล้วครับเพราะว่านำ2ลูกแล้วนี่แรดฟอร์ดนะครับวิ่งทำทางดีแค่ไลท์ไม่ได้มองครับแรดฟอร์ดบอกโอ้โหตีรถฟรีเลย
1: ไม่มีใครมองแล้ว
2: ครับยิงเป็นลูกแล้วนะใช่ไหมบอลโลกครั้งนี้
1: เนี่ยกลายเป็นว่าพอเมนูไม่ได้ลงนัดเนี่ยนะก็กลายเป็นครั้งแรกนะครับตั้งแต่ฟุตบอลโลก1958ที่ไม่มีนักเตะแมนยูในเตะเนี่ยได้ลงเล่นเลยแม้แต่นาทีเดียวทีมชาติอังกฤษนะ
2: เอ้าแรดฟอร์ดนับดิน
1: ี่เขาก็ถามกันแรดฟอร์ดที่นับBBC ก็ทั้งคำถามกัน
2: ยังเป็นสัญญาอยู่กับแมนยูไง
1: แต่เขามานี่ผมไม่แน่ใจว่าเขามาในฐานะนักเตะบาร์ซ่าหรือเปล่าม
2: ีได้ข่าวไม่ยอมไปตุรกีด้วยนะ
1: ไปทำไมอ่ะ
2: ไปอยู่กับทอสซา
1: เงินมันได้น้อยกว่าสิแล้วฝั่งนี้แฟนแมนยูทำใจฮะเลี้ยงต่อแน่นอนนะดูทรงแล้วเนี่ย
2: ครับ เอาอยู่กับคาริกอาจจะดีก็ได้ครับ
1: ไอ้ผมว่าก็โอเคนะเพราะว่าแมนยูมีปัญหาตัวริมเส้นทางซ้ายพอดีก็ไม่ต้องไปซื้อใหม่ใช้รัดฟอร์ดนี่แหละ
2: แต่คอนซ่านี่โดนดูเอครับถองเข้าไปหน้าหงายไปแล้วลงไปนอนกิ้งหลุน
1: ๆดูไปง้อไปง้อ
2: ดูเอไม่ได้ตั้งใจพี
1: ่จริงๆตั้งใจเตะน่องขอโทษทีจะโดนข้อเท้าม
2: ือ
1: โอ้ยบอกไม่ได้ตั้งใจแฮนด์ออฟไปชัด
2: ๆขำคอไปนิดนึงครึ่งชั่วโมงผ่านนะครับแม้แต่คนภาคภาษาอังกฤษยังเงียบไปเลยครับตอนนี
1: ้เงียบไปนานแล้วเนี่ย
2: ไปห้องน้ำเปล่าวะ
1: ไฮเดรชั่นเบรก
2: เหรอมาแล้วมาแล้ว เอา

0: ครับโอ้โหเจสเปนไม่ได้ตั้งใจครับตอกส้นคืนมาซะอย่างนั้น
1: โอ้โหเซเซ่ฮะจ่ายไปยัดใส่ส้นเท้านะของสเปนนะโอ้สเปนนี่มาทัวร์นาเมนต์นี้จะบอกว่าอัพค่าตัวเลยนะ
2: คึกราด
1: โดตอนนี้อินเตอร์มิลานนี่อยากได้ไปร่วมทีมมากนะครับ
0: อินเตอร์นี่บูดแบ็คขวามา3คนเลย
1: อ
0: ะไรนะมีพี่อดัมด้วย
1: ใครนะ
0: อดัมคาไลลี่อะไรนะแล้วก็ปาเลสต้าใช่ไหมวืดแบกขวามา 2-3 คนแล้วอินเตอร
1: ์
0: อ้าวอังกฤษแย่งได้ตรงกลางโรเจอร์ครับตวัดออกมาทางซ้ายแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดกรรมการเล่นโอ้โหลอดขาครับแรดฟอร์ดยิงลูกนี้โอ้โหเป็นยอมปัดมาโชว์เลยครับแรดฟอร์ดลูกนี้แต่ว่าเสียงโนเวทมาแล้วยืนล้ำไปตั้งนานแล้ว
1: เวลาให้รัดฟอร์ดโชว์นิดนึง
0: ฟิลิปลามมาเมื่อไหร่วะเนี่ยมาตอนไหนวะ
1: เห็นดึงหลอกเอเมรี่นะครับแล้วก็ยิงไกลครับด้วยขวาระยะเกือบ30หลาครับบอลมุดแล้วแต่ยังกินเมยองไม่ได้
0: อะไรว่ายิงลูกอะไรเขาเรียกอะไรนะนักเกอร์บอล
1: นักเกอร์บอลนักเกอร์บอล
0: นักเกอร์บอล
1: คล้ายๆใบไม้ร่วงมันจะใส
0: นี่บอลหรือโคโยตี
1: ้อุ้ย
0: จิบกาแฟแป๊บ
1: ครับสู้กันตรงกลางสนามนะครับเกมของอังกฤษก็ยังดูดีกว่านิดๆนะฮะ dominating possession for the moment หยองนี่มีครบเลยนะมีอะไรบ้างมีโค้กใช่ไหม
0: สามกษัตริย
1: ์โค้กมีกาแฟ
0: กินดีกินกะเพราไก่มาแล้วด้วยหิวสิโอ้โห
1: ตกใจต่อจากตัวเล็กโอ้โหนึกว่าเด็กที่ไหนเดินผ่าน
0: และทรงเดียวกันเลยนะไลน์แมนกับทูเคิลเนี่ย
1: ทูเคิลนี่190ได้มั้งโอ้จานตัวนิดเดียว
0: ทรงนี่ดงช้างข้ามทั้งคู
1: ่
0: เอาฝรั่งเศสขึ้นทางซ้ายเอ็มบัปเป
1: ้
0: โยกเข้าขวายิงลูกเดียวโอ้โหดีนเฮนเดอร์สันครับทุบทิ้งออกไปได
1: ้โอ้โหเฮนเดอร์สันนี่อ่านขาเลยขยับออกมานอกเส้นนะครับมาปิดมุมนะครับแล้วก็เซฟพวกยังเอ็มบัปเป้ไว้ได
0: ้โอ้ลูกนี้จ่อจ่อจริงๆนะจ่อจัดจัดจ่อจริงจริง
1: เป็นลูกเตะมุมนะครับโอริเซ่กำลังสบตากับเอ็มบัปเป้อยู่ยังไงพี่เลนซันก็ได
0: ้สบตาฉันสักหน่อยหลายมาโอริเซ่อ้าวเพื่อนเอ็มบัปเป้ให้มาน้ำหนักขาดครับโดนแย่งไปดื้อๆขยโยกมาแล้วครับซาก้าแรดฟอร์ดวางข้ามเอาไว้ขวาถึงด้วยครับให้มาหลุดแล้วครับซาก้า
1: โอ้โห
0: จับบอลแรกไม่ดีอ้าวเมนยองตามออกมาครับซาก้าคืนเมนยองเอ้าจับบอลได้ดีไม่งั้นนี่เมนยองยังไม่ได้กลับไปประจำตำแหน่งนะครับโอ้โหมาสักครู่กลายเป็นฝรั่งเศสได้บอลสวนขึ้นมาเลยครับโอลิเซ่มีเอมบัปเป้อยู่ทางขวาจี้หาเลยครับเอมบัปเป้4คนนั้นน่ะเฮ้ยเอ้าให้ได้ครับมาแต่ว่าติดนิดนึงโดนเตะไม่ฟาว
1: โอ้โหนี่เดคแคนไลน์นี่ช่วยเกมรับได้ดีมากนะครับมาเป็นตัวซ้อนตัวสุดท้ายคอยเบรกเอ็มบัปเป้ได้2รอบแล
0: ้
1: ว
0: เอ็มบัปเป้โดนเกี่ยวตะตุ่มไปหน่อยครับเมื่อสักครู่นี่ก้มลงไปมองครับเหมือนจะเจ็บแต่ว่าฝรั่งเศสแย่งบอลคืนมาได้ครับเซมานี่แทงลูกนี้จะให้เอาแล้วแต่ว่าตามไปเก็บตกได้ครับมากกว่าเพโทชากี้นะครับขออภัยไม่ใช่เอเมรี่มองไม่ค่อยชัดว่าตาเปลือไปหมดแล้วชากี้แหมโนลูกพาร์ตลีลาเหลือเกินชิงมาครับชากีทางขวาเปิดลูกนี้ดีเนลสันปาดมาแถว2เก็บตกฝรั่งเศสแย่งมาแต่มาเข้าทางอังกฤษครับชาก้าแล้วไปแล้วครับตั้งกับครึ่งสนามไปแล้วไปแล้วแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดยิงติดแซมแล้วจะซ้ำยิงติดแรดฟอร์ดจะได้เมดยองเอาไว้เมดยองโอ้โหเอาแรดฟอร์ดขึ้นชาก้ายิงสองศูนย์จนได้ครับอังกฤษ
1: โอ้โหครับ
0: มากัน2คน
1: ใครเพิ่งตื่นมาแล้วเพิ่งเปิดเครื่องรับนี่งงนะ
0: โอ้โหฝรั่งเศสมาโดนอะไรขนาดนี
1: ้นาที37ครับอังกฤษหนีฝรั่งเศสไปเป็น3-0ครับจากบุคาโยซาก้านะครับโอ้โหเมนยองนี่เซฟแล้วเซฟอีกกับสุดท้ายเอาไม่อยู่ครับ
0: โอ้หลุดตั้งครึ่งสนามอะครับอังกฤษเนี่ยโอ้เดชองเดชองนี่แกะขนจมูกแล้วตอนนี
1: ้โอ้ดักรบอังกฤษนี่เลิงล่าครับปรุงประธานเป้ก็มองฟ้าครับอะไรกันเนี่ย
0: โอ้เคนกับจูดเคนกับจูดบอกอยากลงเหลือเกินเกมนี้
1: เคนบอกลุงงี้กูลงดีกว่าได้รองเท้าทองคำแน่เลย
0: เนี่ยจากจังหวะนี้ฝรั่งเศสเกือบได้นะครับยิงเลยเฮนเดอร์สันปัดออกมาแล้วอังกฤษสวนตูมเดียวแรดฟอร์ดหลุดแล้วก็ครึ่งสนามครับ
1: เอาจริงนะลูกนี้ถ้าไม่เข้านี่แรดฟอร์ดน่าโดนด่ามากเลยเพราะหลุดเดียวมาคนเดียวเมียยองเลยแต่ยังดีก็มาแก้ตัวได้เป็นคนไปเก็บบอลจังหวะ2มาแล้วก็เนี่ยรอซาก้าลุกขึ้นมานะครับแล้วก็แอสซีให้ยิงโล่งๆเลย

0: แล้วซาก้าเนี่ยยืนแบบฝรั่งเศสนี่ก็ยืนมองกันหมดนะครับไม่มีใครวิ่งก็ไปบัง
1: ซาก้าเนี่ยล้มอยู่นะ
0: ด้วย
1: จนลุกขึ้นมาแกไม่มีใครประกบ
0: โอ้เอลิเซ่ก็ไม่ได้หันไปมองครับแล้วเตโอแม็กซ์ซองลาคัวครับก็ไม่ได้เข้ามาครับ
1: โอ้ต้องเชียร์ตะไกขำเลย
0: อะไรกันวันนี้อ่ะ
1: อีกประคับมาชดชีวิตเลยแต่ประธานเป้นี่ไม่ขำด้วยนะ
0: อันนั้นเหงื่อนะไม่ใช่น้ำตานะฮะเบบเป้เนี่ยโอ้โห
1: โอ้
0: ใครเห็นสกอร์ก็งงครับ
1: ดูฮะนี่เกมสุดท้ายของดิเดียเดชองนะดูลูกทีมสิทำไมทำอย่างนี้ล่ะ
0: ไม่รู้แกจะไปทำอะไรต่อเงี้ยนะเดชองนะกลับไปคุมระดับสโมสรไหม
1: น่าจะปลูกสตรอเบอรี่หรือไปปลูกทำไรองุ่นอะไรเงี้ยทำไวน์ขาย
0: คือกลับไปคุมระดับสโมสรนี่มันก็ห่างไปนานมากแล้วนะ
1: มันต้องใช้พลังงานเยอะผมว่าเขาน่าจะพักก่อนแหละ
0: ครับ
1: เออโอ้โหอันนี้แบบ
0: ฮะ57มั้ง
1: ก็โอ้โหทำงานมา14ปีฮะก็น่าจะไปพักชาร์จแบตชาร์จแบตชาร์จแบต
0: พักชาร์จแบต
1: เป็นคงจริงอ่ะ
0: 57แล้วนะครับเดชองปีนี
1: ้โอ้โหแต่งหน้าผมนี่ก็65
0: เออคุมทีมมาตั้งแต่ก็คุมทีมมาฝรั่งเศสมาตั้งแต่เท่าไหร่นะ43
1: ไม่แน่ใจ22ไม่แน่ใจ
0: เออพอมันคุมมา14ปีใช่ไหมก็57ลบไปเหลือ43
1: แต่ที่แน่ๆนี่คือเป็นมนุษย์คนเดียวนะครับที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับที ่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกในฐานะนักเตะและผู้จัดการทีมที่ยังมีชีวิตนะ
0: ไปหมดแล้วไง
1: ที่เหลือก็เป็น
0: สากาโลเบคเคนบาวเออร์ใช่ไหม
1: โอ้โห
0: ตัดเตอร์โอ้โหกระชากหลบ2หลบ3แรดฟอร์ดสุดเซ็นโถเปิดซ้ายครับแม่
1: แล้วแมนยูขายแค่40ล้าน
0: ก็ไม่ใช่สายครอส
1: แต่ตอนนี้หมดแล้วนะไอ้เนี่ยไอ้อะไรนะค่าสัญญา40ล้านเลยถ
0: ้
1: าใครจะซื้อตอนนี้ต้องไปเจรจากันใหม่นะน่าจะได้ประมาณ30อ่ะ
0: อาจจะดีก็ได
1: ้จริงๆผมอยากให้เขากลับมาแฟนบอลของแรดฟอร์ดทั้งรักทั้งเกลียดแต่ตอนนี
0: ้พี่ตุงพี่กุ้งตวงสิทธิ์ก็มา
1: ทั้งรักแร้ทั้งเกลียดสองดีได้นะ
0: เออ
1: สมแน่นในหัวใจคือช้ำ
0: เอาเล่นเร็วครับฝรั่งเศสหยอดเข้าไปแหมแต่ว่าลึกไปครับเล่นไม่ได
1: ้ดูตัวสำรองของอังกฤษที่ได้โอกาสในวันนี้ดูเขาตั้งใจเล่นมากกว่า
0: เออ
1: ฝรั่งเศสมันดูเหงาๆซึมๆไม่รู้คอยดูอีกทีครับจังหวะนี้และชี้ไม่ล้ำนะ
0: โอ้โหขาขวาของมัมลักครัวนะครับนั่นน่ะ
1: ยืดไปทำไมยืดไป
0: เป็นยืดไปจะบังลูกยิงของซาก้าครับก็ทำให้ไม่ล้ำหน้าไปเลย
1: แล้วก็ใจเย็น
0: แล้วลักครัวก็ไม่เข้ามาประกบซาก้าเลยครับแกก็ยืนจ้องนะครับโอ้ซาก้าลุกขึ้นมาแล้วได้บอลยิงเข้าไปเลยเอามาอีกแล้วครับบุกโยซาก้าซาก้ายอดเข้ามาลูกนี้เอาไปแห่บอลตกใส่ครับเกือบเข้าเสาไกลเป็นยองต่อยออกหลังไป
1: กลายเป็นทิ้งแรงอีอังกฤษฉายนะฮะแม้แต่แฟนบอลอังกฤษชนิดอะไรนะสุดริมทิมถูลูก
0: ็ทิมประตู
1: ก็ไม่น่าจะคิดว่าอังกฤษจะออกนำพวกอังกฤษ3-0นะนี่ยังไม่หมดครึ่งแรกเลยนะ
0: คือเชื่อว่ายิงกันเยอะแต่ว่าไม่เชื่อว่ามันจะออกทางเดียวครับฝรั่งเศสครับชิงกันขึ้นมามาโลกุสโตเอ็มบัปเป้รออยู่ข้างในนะครับแม่กุสโตให้ยากหน่อยครับลูกนี้เนี่ยเสียบอลคืนมันจะได้ซาก้าครับวางข้ามมาทางซ้ายโอ้พื้นที่เยอะจริงๆครับอังกฤษวันนี
1: ้นี่แรดชี่ไม่มีใครคุมเลย
0: แรดฟอร์ดครับเข้าเขตโทษทางซ้ายปาดเรียกมาโอ้โหตัวนี้เข้าฮอตไม่โดน
1: โอ้ถ้าโดนนี่4แน่ๆฮะ
0: โอ้โหพื้นที่ในเกมรับของฝรั่งเศสนี่เป็นร้อยเอเคอร์ครับบานเบิร์ดเยอะแยะ
1: ไปยังฝั่งมาโลกุโต้นี่โล่งมาก
0: อ้าวหยอดขึ้นหน้าไปครับฝรั่งเศสเอ็มบัปเป้เกี่ยวลงเจอเกย์ไล่มาทางซ้ายของกรอบเขตโทษนะครับดวนดวนแหมโยกสะโพกหลอกดึงยึกยักไปไม่ได้ครับเจอซ้อนให้มาแชกีครับทำลั่นโอ้โห
1: โหแอคเลยแอคเลยมากเมื่อสักครู่นี้เหลือไปดูคอมเมนต์ของกูรูของ BBC นะฮะเดนนี่เมอร์ฟี่นะ
0: เป็นไง
1: บอกว่าผมหวังว่าเราคงจะไม่กลับไปเล่นหลัง5ในครึ่งหลังนะครับ
0: นั่นแน
1: ่แต่มีจะมีแค่ผมมีคนคอยจิกกัดอยู่นะ
0: ทีมธุรกิจเดนนี่เมอร์ฟี
1: ่ตอนสมัยก่อนกำนันเจ๋งเขียนข่าวเนี่ยใช้คำว่ามิดฟิลด์หัวเตารีด
0: ทำไมวะ

0: ทรงผมข้างหน้ามันจะแหลมๆเป็นง่ามๆนี่ทรงศักดิ์เขียนตอนแรกผมก็ใครวะ
1: ก็เรียกว่าง่ามเทโพ
0: ตอนแรกพี่เข้าใหม่ๆใครวะพี่ฟิวตอรี่แต่นี้มาซื้อส่วนโซแคมเบลนี่ทนคุงเรียกว่าไอ้ตูดหมึกเรียบร้อยฮะใส่ปุ๊บเขียนปุ๊บบอกรเรียกเลยฮะ
1: โอ้โหแดนนี่เมอร์ฟี่นี่ยิ้มยิ้มธุรกิจ
0: ยิ้มธุรกิจ
1: ผมไม่เคยไปขอถ่ายรูปก็หันมายิ้มธุรกิจอ้าวโทนี่ครับโอ้โหซาก้าเดี๋ยววิ่งตัดเข้าในโทนี่ให้ออกนอกนี่แหละนะไม่ค่อยได้เล่นด้วยกัน
0: ครับถ้าทูเคิลพาทีมคว้าอันดับ3ได้นี่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากที่สุดเป็นอันดับ2นะ
1: ต้องทันเซอร์มั้ย
0: เซอร์ไม่ไหวแล้วมั้งเขาไม่ใช่คนคนต่างชาติได้มั้ยสวินไม่น่าได
1: ้ไม่รู้ฮะ
0: ต้องเป็นเครื่องลาด
1: แต่ว่าที่ซาเกตได้นี่เขาพาทีมเข้าชิงยูโร2ครั้งติดด้วยใช่ไหมไม่ได้ว่าเขารอบรองบอลโลกอย่างเดียว
0: แต่อย่างซาเกตจะต้องให้แหละเพราะว่าเอาจริงแม้เราจะไม่ชอบสไตล์การทำทีมของเขาแต่ผลงานมันดีไงใช่ไหมอังกฤษตอนนี้เหลือแค่ปลดล็อกคว้าแชมป์รายการใหญ่สักรายการนึงผมว่าต่อไปเขาก็จะก้าวขึ้นไปอยู่ระดับเดียวพวกสเปนพวกอะไรได้แต่ปัญหาคือตอนนี้พอเข้ารอบลึกก็ไปเจอทีมแบบเกรดแบบฝรั่งเศสสเปนอาเจนอย่างเงี้ยไม่รอด
1: เหลี่ยมไมคิวมันยังสู้เขาไม่ได้อะ
0: ใช่คือโอกาสเจนีน่านี่ชัดเลยเขาเรียกเหลี่ยมครูสู้ไม่ได
1: ้มีบอลกะล่อนเนี่ยเจนีน่า
0: โดนเตะฟ้องครูอย่างเดียวอังกฤษ
1: กูสโตครับปาดเลียดเข้าไปโอ้โหกักไปหมดครับเชกีก็ไม่ทันดูเอกันเลยไปแล้วครับโอ้โหอังกฤษจะสวนโรเจอร์
0: 117ล้าน117ล้าน
1: โอ้โหมันตื่นเช้ามายังงงเลยทำไมอ้วกค่าตัวแพงขนาดนั้น
0: ที่งงกว่าคือแฟนอาร์เซนอลเป็นข่าวคู่อะไรมาทั้งกับเมอร์อยู่เชลซีเป็นข่าววันเดียว
1: ขยันใช้ตังค์เลยเกินเชลซี
0: แต่ตามข่าวอาร์เซนอลเขาเห็นราคาบอกว่าเอาเลย
1: ตามบาย
0: ตามสบาย
1: ช่วงนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกแล้วนะครับอังกฤษนำ 3-0 ครับท่านไม่ได้ฟังผิดแต่อย่างใด
0: เกมนี้รู้สึกมันผ่านไปเร็วนะเกมมันสนุกไม่แบบไม่เหมือนเกมจะง่ายอังกฤษอ่ะโอ้โหครึ่งแรกนี่ลงมาเตะกันอย่างเดียวเลย
1: เดี๋ยวครึ่งหลังฝรั่งเศสลงมายิง3ลูกเสมอต่อเวลา
0: เดี๋ยวฝรั่งเศสยิงไล่มา 1-3 ก่อนแล้วก็ถูกเคลื่อนเปลี่ยนเป็นหลัง5นะครับหลังจากนั้นก็โดนย้ำไปเรื่อยๆแล้วก็โดนแสงช่วงทดเจ็บนะ 4-3
1: ยังเสมอต่อเวลาไปเลยยังไงแล้วก็อยู่ถึง 7:00 นอยู่แล้ว
0: เออว่ะดีเหมือนกันนะเอาเชียร์ฝรั่งเศสวะเดี๋ยวไม่ต้องไปหาอะไรมาพูดช่วง 7:00 นคลาสบอลเนี่ย
1: ต้องดูว่าทดเท่าไหร่นะครับครึ่งแรกทด4นาทีนะครับ45นาทีครบแล้ว
0: เป็นช่วงไฮเดชั่นเบส3นาทีบวกกับค่าเสียเวลา1นาที
1: เสียเวลาแม้แต่เกมมันไม่ค่อยได้หยุดเลยนะแทบไม่หยุดเลยนะครับ
0: โอ้ยร้องดังฟังชัดโดนโกดาเต้เตะนะจัสเปน
1: นี่นี่อย่างดีนี่อย่างดีนะโดนเตะความลงไปง่ายขึ้นมาบอลเข้ามาอยู่ในอกพอดีเลยนะไม่งั้นโดนเป่าแฮนด์บอลนะเนี่ยลูกเนี่ย
0: อันนี้จัสเปนไม่ใส่นี่นะตะก้ออะไรนะเครื่องป้องกันกรามอ่ะ
1: นี่คนเตะไม่ใช่โคนาเต้นะครับเป็นมาโลคุสโตถึงว่าโคนาเต้ก็ตกใจครับทำไมฟาวเพื่อนแอบเตะเมื่อกี้นี
0: ่แอบเตะเพราะเธอใช่ฮะ
1: For France,
0: they're desperately hoping for this breakthrough.
1: เอเซ่พลิกกับและจ่ายทะลุลูกนี้ซาก้ายิงซ้าย 4-0
0: ไม่ได้
1: บ
0: ้
1: าไปแล้ว
0: โอ
1: ้
0: โห
1: โอ้อังกฤษนำเมืองเศษ 4-0 ครับก่อนจบครึ่งแรก
0: อะไรกันครับโอ้โห 45 บวก 2 นะครับอังกฤษหนีฝรั่งเศสไปแล้วเป็น 4 ประตูต่อ 0
1: โอ้เอ็มบัปเป้ยิ้มแบบอะไรวะเนี่ย
0: โอ้สกายยังบอกอะไรวะเนี่ย
1: มีแต่คนพูดว่าอะไรวะเนี่ย
0: คนเนี้ยอะไรวะเนี่ยกว่าเดชองเน
1: ี่
0: ย
1: เดชองว่าอะไรวะเนี่ย
0: ตอนนี้ไม่กัดเล็บนะฮะเดชองรับประทานนิ้วแล้วฮะตอนเนี้ย
1: โอ้โห
0: นี่
1: เหลือเชื่อครับ
0: โอ้ลุ้นแฮตทริกฮะไปดูดิเอเซ่พิกตรงนี้สวยมากครับเราก็เห็นช่องครับสกายวิ่งทำตามไปจ่ายให้เลยครับโอ้โหแล้วเตโอนี่ช้ามาก
1: แต่บอลทีนึงครับแล้วยิงหักข้อครับโอ้ไม่ยองไม่ทัน
0: ไม่ยองส่งสัญญาณขอเปลี่ยนตัวแล้วฮะผมไปพักเลย
1: ใครช่วยลงมารับแทนกูหน่อย
0: ไม่ไหวแล้วโอ้กองหลังชุดนี้โอ้โหหนักจริงๆ
1: คือเตโอก็คงคิดว่าทันนะครับแต่ว่าที่ไหนได้ครับซาก้าก็ยิงแตะทีเดียวแล้วยิงเลยครับมาปิดไม่ทันเลยคร
0: ับ เตโอช้าไปเยอะนะเตโอเอ็นเดสนะสมัยอยู่กับเอซีมิลานนี่ถือว่าเป็นแบ็คที่มีความเร็วจัดมากนะครับ ว่าตอนนี้คุณซื้อจูดเบลลิงแฮมครับลุกขึ้นมาปกแปะโอ้ยกองเชียร์อังกฤษดีมากครับ
1: เดี๋ยวกระโดดเยอะเนาะ
0: โอ้ทุลักวะไม่อยากจะเชื่อแล้วคนนี้พี่ไม้ผมเนี่ยอยากจะกลับไปออกอัลบั้มเลยฮะ
1: ผลไม้วันนี้ไม่ออกแล้วขายน้ำปลาอย่างเดียว
0: จริงป่ะรวยนะขายน้ำปลา
1: เออโอ้เหลือเชื่อครับเหลือเชื่อใครที่ตื่นมาดูครึ่งหลังนี่นึกว่าอาจจะนึกว่าจบเกมแล้วครับที่ไหนได้ครึ่ง

0: สก้ายอดมา
1: ปันด็อกเตอร์มาโอ้โหจ่ายอย่างนี้ด็อกเตอร์เขื่อนนะ
0: ล้ำหน้าทั้งคู่ครับไม่เล่นทั้งคู่เลยทั้งเอเซ่ทั้งแรดฟอร์ด
1: โอ้แล้วผมเป็นฝรั่งเศสนี่เอาบอลมาครองไว้ก่อนดีกว่าให้มันหมดเวลาไปก่อน
0: คนเดียว2ประตูนะครับบุกโยซาก้า
1: ไอ้อย่างนี้อังกฤษก็เก่งกับสเปนดิ
0: อ้าว
1: สเปนชนะฝรั่งเศสได้2ศูนย
0: ์ต่างกรรมต่างวาระนะโอ้โหเอ็มบัปเป้เสียบอลนี่ครับโอ้โห
1: เป้ไม่เอาแล้วเดินแล้ว
0: อังกฤษมาแล้วโทนี่เข้าขวาโทนี่สับลูกนี้ติดล็อกละครัวครับออกหลังเตะมุม
1: โอ้โหพึ่งกองพึ่งสูงไปใกล้เขายาวขึ้นเยอะนะอีวาโทนี่
0: เหมือนพึ่งไปทำรังอยู่ตรงคางไง
1: ฮะโอ้โหที่กองหลังฝรั่งเศสทีละคนเลยอะไรนี
0: ่ผู้บรรยายภาษาอังกฤษบอกฝรั่งเศสนี่ดิสแอสเตอร์เลยครับโอ้โหหายนะครับเกมครึ่งแรกนี
1: ่
0: ส่วนอังกฤษนี่บอกหายนะยะคล้ายๆหายนะ
1: นี่ไงจะหายอีกไหมเนี่ยซาก้ามาเตะคอนเนอร์ครับน่าจะเป็นแอคชั่นสุดท้ายในครึ่งแรกแล้วล่ะ
0: แหมนี่ถ้าเป็นผอ.ทรงศักดิ์ภาคนี่ต้องพูดเลยละละละละละเหลือเชื่อ
1: เอ๊ะนี่ไม่ใช่มุกทรงศักดิ์นี
0: ่เ
1: หรอมุกเพื่อนเขาอันน
0: ี้เฮ้ยเขาก๊อปปี้มาใช้บ่อยๆไปเตะมุมทางขวาของอังกฤษนะครับซาก้าเตะไลแมนก็จ้องใกล้ๆครับเตะพุ่งเอาขาไลแมนเข้าซาก้าเปิดเข้ามาไม่ยอมทุบเอาชนกันเองด้วยผู้สินเป่าฟาวครับโดนโกนาเต้ทำฟาวนะครับเป็นยองเฮ้ยทีมเดียวกันบ้าล
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็เป่าจบครึ่งแรกไปเลยฮะ
0: เหลือเชื่อครับ
1: ก็เป็นอังกฤษนะครับที่นำฝรั่งเศสอยู่4ประตูต่อ0นะครับได้ประตูจากเดคแคนไลน์ที่3ครับเอสลีย์คอนซาที่18แล้วก็บุคาโยซาก้าครับ2ประตูนาที37แล้วก็45บวก1ครับ
0: โอ้โหกลับมาไหวไหมฝรั่งเศสครึ่งหลัง
1: กลับมาไหวก็ถูกเครื่องก็ตกงานอ่ะ
0: เออแต่ผมว่าคือด้วยความที่ฟุตบอลมันไม่ได้แบบเป็นเกมที่กดดันขนาดนั้นอ่ะผมว่าถ้าเอ็มบัปเป้แบบหรือว่าพวกเอ็มบัปเป้โอลิเซ่หรือมีเดมเบเล่ลงมาครึ่งหลังเนี่ยถ้าลูกแรกมาเร็วไม่แน่ผมว่า
1: ใช่เพราะว่าเกมมันเปิดไง
0: เออ
1: เกมหลังก็จริงๆก็ไม่ได้ดีกว่ากันหรอกแต่ว่าฝรั่งเศสไม่ได้บุกไง
0: อ่ะใช่คือบอลไปถึงข้างหน้าฝรั่งเศสวาเดก็น้องเน่งน้องแกละต่างคนต่างลากต่างคนต่างเลื้อยไปแล้ว
1: โอ้โหใครจะไปเชื่
0: อ
1: แม่ที่ฮาร์ดล็อกคาเฟ่นะฮะ
0: ไม่ใช่ฮะ
1: อ
0: ย่าสั่งแลมมากินแล้วไงฮะ
1: เอ็มบัปเป้เดินมาแลกเสื้อทุกคนเหรอ
0: ไม่ใช่เจ้านายลูกน้องเก่ากันอยู่ด้วยกันที่เปเช
1: โอ้โหนี่หล่อเลยฮะดีโน่ดีเฮนเดอร์สันนะ
0: ก็มีไป2เซฟนะครับครึ่งแรกที่เห็นนะหลับไปแล้วครับแฟนบอลฝรั่งเศส
1: ผมเข้าใจอารมณ์คนนะมันเซ็งอ่ะ
0: นอนอาดลาดไปเลยมีข้อความทาง SMS ไหมฮะเราไปต่อกันหน่อยดีกว่าก่อนไปพัก
1: ก
0: ็
1: คุณลุงเล้งบอกว่าตะโกนบอกพิกฟอร์ดด้วยฮะอย่าลืมเก็บกระบอกน้ำนะข่าวที่แล้วไง
0: มันไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้ใช้ก็ทิ้งเลยไง
1: แล้วตั้งกว่าจะดินหน้ายืนดูแบบตั้งใจมากโอ้นี่มันเขียนกูว่าอย่างนี้เหร
0: อมันกับแต่มันไม่ได้ใช้แล้วไง
1: ถามว่าไลน์เล่นแบบนี้ถ้าย้ายทีมวันนี้เลยพี่ยอห์นบอมให้ราคาเท่าไหร่ดีครับผมว่า150ถึง180ล้านปอนด์ต้องมีแข็งมากอะไรแข็งอะ
0: แพงกว่าโรเจอร์อ่ะ
1: เออเขาบอกว่าแข็งมากด้วย
0: ไม่เคยสัมผัสนะ
1: เขาบอกว่านัดก่อนในโดนเปลี่ยนตัวออกปุ๊บโดน2ลูกเลยนัดก่อนเนี่ยผมเห็นด้วยนะฮะจากคุณ9479
0: เขาอาจจะเล่นได้แค่นั้นก็ได้ครับมันอาจจะไม่ฟิตก็ได้นะ
1: พี่ถามว่าพี่หยองแชร์กีกับพี่แมวน้ำจุดปะทะที่ไหนฮะเบียร์กัน
0: อะไรวะ
1: FC ยูยี่ไทยรัฐบันเทิงใครก็เนี่ยคุณเบียร์ที่ FC เยอะมาก
0: ปวดหัวแล้วเกิน
1: คืออะไรฮะเนี่ย
0: ไม่รู้อะ
1: พี่หยองแชร์กีกับพี่แมวน้ำจุดปะทะที่ไหนฮะกำลังตีความอยู่นะฮะ
0: ไม่เข้าใจอ่ะ
1: บอกว่าเครียดอยู่ค่ะซีเรียสอยู่นะคะปลอฝรั่งเศสพอ
0: เครียดทำไม
1: ก็น่าจะนั่นแหละเชียร์ฝรั่งเศสอยู
0: ่เป็นไปได้ฟุตบอลทิ้งที่3ฟุตบอลอุ่นเครื่องเนี่ยอย่าไปอะไรเยอะฮะ
1: คุณเบียร์นะถามว่าโคกำปรามดอนผีบินเทพธันเดอร์เฮฟวี่มดซาวดนตรีวงไหนดีที่สุดฮะถามยอง
0: เทพธันเดอร
1: ์ตึงตื่นเ
0: มียคอยมาคุ้ม
1: แต่ก่อนยิ่งเพลงเลยนะ
0: โซเดมาคอม
1: แกแพงได้หาว่ากเลยผมเชื่อ

0: ว่าไลน่าจะยืนไม่เต็ม90นาทีเหมือนเดิมพอไลออกฝรั่งเศสน่าจะพอไล่มาได
1: ้อ๋อพอไลนี่จะได้ไล่ไว้ไล่เมื่อไล่ไล่เมื่อไม่มี
0: ไล่ไล่อาจจะโดนไล
1: ่เอองงไปหมดเลย
0: ไล่ไล่ไล
1: ่เออครับผม
0: คุณลุงเล้งบอกว่าแมนยูมีปัญหามิสเตอร์สเปเชียลแตงก็พร้อมสร้างปัญหาใช่ไหมฮะ
1: ใครวะมิสเตอร์สเปเชียลแตง
2: ใครวะ
1: เอ๊ะคุณผู้ฟังอย่าปริศนาธรรมเยอะนะฮะช่วงนี้เรานอนน้อยด้วย
0: สเปเชียลแตงคุณลุงเล้งเฉลยหน่อยนะฮะคุณยังไงก็ผีแดงบอกว่าหยองใบกะไม่มี
1: เหร
0: อผีนครศรี
1: เขาพูดได้ก็ถูกกฎหมาย
0: ถูกกฎหมายใช่ไหม
1: เออเขาถูกกฎหมาย
0: ไปบ้านเรากัญชาก็ถูกอยู่
1: เออถูกเหรอเออถูกกฎหมาย
0: เราจะอะไรกับกระท่อมเออนะอันนี้ไงคุณผีนครศรียังไงก็ผีแดงบอกว่ารอบรองพวกมึงเล่นแบบนี้เข้าชิงไปแล้ว
1: เออโอ้ก็ของมันผ่านไปแล้วครับ
0: แม่จริงๆนะผมยังคิดอยู่ถ้านำ 1-0 แล้วไม่ต้องไปอุดอ่ะก็เล่นปกตินะ
1: เปลี่ยนเซนเตอร์ลงไป 4-5 คน
0: เพราะตอนนั้นน่ะอาร์เจนตินาเกมก็ไม่ได้เป็นต่ออังกฤษนะแต่เมสซี่ก็หายไปเลยโอ้พอถอยนั้นน่ะเรียบร้อยเลย
1: อันนี้พิกกี้บลันเดอร์แล้ว
0: ใครอ่ะ
1: ทางขวาเนี่ยพี่กบกินิกอน
0: บูชนียบุคคลเลยยอม
1: แกใส่หมวกเหมือนไอเดียซีรีส์ไอพิกกี้อะไรชื่อเรื่องอะไรนะ
0: เขาเป็นหนุ่มอังกฤษพี่กอบาจนหมกสไตล์นี่ไง
1: ครับไม่ได้เจอกันนานแล้วว
0: ินนี่โจนก็ชอบใส
1: ่
0: ส่วนคนซ้ายนะฮะไม่คิดถึงแล้ว
1: สตาร์ทหมาอย่างเดียวพี่กุยผม
0: เดี๋ยวปลุกพี่ด้วยนะบอมฝากบอลด้วยกันก็พักครึ่งก็นอนงานเยอะไงงานเยอะ
1: สิบนาทีก็เอาครับ
0: แต่ถ้าเกิดเป็นสมัยตอนอยู่สยามกีฬาเดินต้องระวังพี่กุยนะ
1: ทำไม
0: แกชอบนอนตามพื้น
1: ไปเตะพี่กุยก็
0: ไปเตะพี่กุยก็นะฮะบอกว่าโรเจอร์ใช่คนที่ทำท่าดีใจหนาวแบบโคพาเมอร์หรือเปล่าอยู่ทีมเดียวกันแล้วลงเล้งใช่ครับคราวนี้ดับเบิ้ลหนาวเลย
1: ปวดหัวเลยที
0: น
1: ี้เหมือนไม่ได้ไปเล่นใช่เป็นลีกจะเลิกอะไรด้วยนะเชลซีปีหน้า
0: น่าจะตังค์เยอะแหละ
1: เอาส่วนทาง YouTube มีมานิดหน่อยนะ
0: ครับ
1: ไม่นิดหน่อยเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันนะคุณปักสวัสดีนะครับคุณเปโดเนโตบอก5นาทีนินทาพอเจ๋งด้วยครับเจิมก่อนเปิดรายการ
0: พอเจ๋งเหรอ
1: ไม่ทันนี่เข้ามาก็ยิงเลย
0: คนดีเจ๋งไม่มีอะไรนินทาแค่เวลาทำงานทำข่าวเสร็จแล้วไม่ยอมส่งกันนั่นน่ะนั่งปั่นผมดึงเชง
1: คุณ
0: ได้เข้าใหม
1: ่คุณดิสมีนบอกยังอีกเหรอนี่ยังอะไรฮะคุณรีวิวบอกยิงแล้วไล่ยิงยิงกันไปแล้วต้องเปิดสปอตก่อนพี่โคชัน
0: ช่วงแรกมีปัญหาทางเทคนิคนิดนึงเข้ารายการช้าหน่อย
1: คุณเปโดบอก 1-0 แล้วครับเอาฮาฮาหน่อยเดี๋ยวหลับยังไม่ได้นอนเลยวันนอนได้เลยฮะ 4-0
0: จัดไปซะ
1: คุณโซโล่มาสเตอร์บอกว่าดีครับพี่ยอมพี่บอมเดคไลท์ยิงอย่างสวยถ้าเป็นเมนูพลังอวยจะทำได้ไหมแน่
0: แน่
1: แน่จะมีปัญหากับทูเคิลแน่ครับโดนตัดเชือกจากสำรองด้วย
0: ผมดูแล้วคงไม่ได
1: ้อันนี้พูดก็มีประเด็นเหมือนก
0: ัน ว่า
1: เฮนโดยังมีชื่อเลย
0: ใช่เฮนโดที่แขนหักยังมีชื่อเลย ผมว่าขอคุยกันแหละว่ายังไงก็ท่านจะไม่ให้ลงอ่ะก็แทงเจ็บไปเลยจะได้ไม่มีปัญหาไม่ต้องโดนด่าด้วย
1: ครับบอกหาไหมเนี่ยมุกไม้มะยมเนี่ยมุกพอเบ่ง
0: เล่นเสร็จต้องถามหาไหมหาไหม
1: คุณนอชวิทยาบอกข้างหานะหยอง คุณดอกไม้นี่พิมพ์คอควายมาตัวเดียวได้ไหมความอะไร
0: ชมแหละชม
1: ช